0: ระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
0: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60-40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
1: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อนหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 70%
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาท ในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพ.ร.ก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
5: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้รับสั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
2: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
6: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำ และบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
4: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทั้งนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 นาทีของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตรีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกริเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะเอรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยชนิดอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6ต่อ2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางแล้วเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายไปเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามใจยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับสปอร์ตทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569 มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
13: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉียวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
14: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
19: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
18: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
19: ครับก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำ กล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมก่อร้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะ

0: มาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
1: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CIB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่หนีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
0: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนั่นก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
0: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยพึ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ 150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่แสน50,000ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Build Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยในมากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
0: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
0: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
1: คร
0: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ย

0: ครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขยะการดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
5: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
4: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชันวอชฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิด แต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
2: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
6: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
2: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพลุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
8: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดออกมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อตรวจสอบว่าเราบริหารจัดการปากคุยังไงและมีปัญหาอะไรนำเสนอที่ประชุมครม.กัน
7: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
8: ก็ได้เชิญท่านในอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยิ่งงอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐเวงข้างในด้วยเมื่อเราจัดรัฐเวงเนี่ยกันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดเนี่ยมีช่องทางเข้าและมีใครเข้าบ้างก็จดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
7: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพรุโต๊ะแดงและป่าพรุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

0: ัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมจึงอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501ถึง2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
4: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับยัง3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนครับก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
3: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อโดยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
4: ด้วยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เน้นในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
3: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
10: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยใบอนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053 112 808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
2: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
16: ไม่ดีหรอกมั้ง
17: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
15: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
17: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
15: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
17: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
15: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
17: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
15: เจ๊งเพ
18: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้เราเจอกันในเช้าวันพุธที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้และคลื่น98เมกะเฮิรตซ์นะคะทั้ง2คลื่นของกรมประชาสัมพันธ์สวทเชียงใหม่ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะทักทายพูดคุยเล่าสู่กันฟังในส่วนของแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะเมื่อคืนเป็นอย่างไรกันบ้างฝนที่ไหนตกหนักที่ไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างเล่าสู่กันฟังหรือว่าเช้านี้ยังมีเรื่องของควันหลงเรื่องของฝนฟ้าที่ไหนมีตกโปรยปลายปริบโปรยนะคะก็เล่าสู่กันฟังได้วันนี้อยู่กับเรา2คนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์ขบวงครับ
0: ค่ะก็ประจำการในวันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วค่ะคุณผู้ฟัง20พฤษภาคมนะคะอีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนอีกแล้วคุณเร็วเนาะกลางเดือนแล้วว่าเร็วมากๆเลยนะคะ
1: ไม่ใช่กลางเดือนแล้วเป็นค่อนปลาย
0: ปลายแล้วเนาะ
1: ปลาย
0: คือที่ฉันหันไปดูอีกทีนึงก็อู้อาทิตย์หน้าอีกทั้งอาทิตย์เลยนะสำหรับเดือนพฤษภาคมนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าในช่วงปลายสัปดาห์คุณก็จะมีวันหยุดติดกันเนาะ30วันเสาร์31วันติดวันที่1วันจันทร์อันนี้วันหยุดแล้วไปหยุดแห่งกรรมวันที่3คุณแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดนะคะวันที่31จอวันอาทิตย์จะตรงกับวันวิสาขบูชาค่ะแล้วก็วันที่1เนี่ยก็จะเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็วันที่3จะเป็นวันคล้ายวันประสูตรนะคะของสมเด็จพระนางเจ้านะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวๆอีก1ช่วงแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกคุณหลายพื้นที่เลยอ่ะ
1: ใครไปใส่ขันดอกบ้างฝนตกไหมเมื่อคืนนี้
0: เดี๋ยวก่อนไผ่ไปใส่ขันดอกนี่ฝนตกนะขันหนาตะคืนคุณผู้ฟังเป็นจะได้กันพ้องเล่าสู่กันฟังสักน้อยนึงนะเจ้าว่าตะวานี้ไข่ไปใส่ขันดอกล่นตันก่อต้องถามว่าล่นตันก่อคุณ
1: แต่เห็นเหมือนหลายคนไปเมื่อคืนนี้ไม่เห็นตกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านะในเมืองไม่ว่าตกหรือเปล่า
0: เมื่อคืนในเมืองบ้านที่ฉันตกหนักด้วยหนัก
1: มีใครวิ่งบ้างมีใครวิ่งบ้างนะครับ
0: แล้วบ้านคุณน่ะเมื่อคืนตกไหม
1: ไม่ตกครับเมื่อคืนไม่ตก
0: ไม่ตกหรอก
1: บ้านที่ฉันไม่ตกครับ
0: บ้านที่ฉันนะทั้งฟ้าร้องทั้งฝนแรงคุณผู้ฟังที่ไหนเป็นจะได้พ้องเล่าสู่กันฟัง
1: ที่ไหนฝนตกแต่เมื่อวานนี่บอกว่าดอยสะเก็ดไม่ตกนะฮะเมื่อวานไม่แน่ใจว่าตกหรือเปล่านะครับ
0: พูดถึงเรื่องของฝนฟ้ามาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง20พฤษภาคม2569เป็นการพยากรณ์ในช่วงของ24ชั่วโมงนี้นะคะเราไปดูเรื่องของสภาวะอากาศกันก่อนภาคเหนือมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะบ้านเราวันนี้เชียงใหม่บ้านเฮาเจ้าวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง24ชั่วโมงนี้มี2ระดับด้วยกันค่ะ0มิลลิเมตรก็คือไม่มีฝน3อำเภอโซนเหนือติดกันเลยค่ะเริ่มจากแม่อายค่ะฝางและอำเภอชัยปราการส่วนที่เหลือค่ะฝนเล็กน้อยตั้งแต่ 0.1 มิลลิเมตรจนถึง35มิลลิเมตรประกอบไปด้วยอมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาแม่วางเสมิงดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดพร้าวแม่แตงเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงค่ะคุณก็22อำเภอฝน 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรส่วน3อำเภอตอนเหนือ0มิลลิเมตรค่ะ
1: สลับกันนะช่วงก่อนนี่เห็น3อำเภอสายเหนือเขาก็ทับฟอร์มตลอดเรื่องฝนตก
0: เรื่องฝน
1: ครับ
0: เป็นแบบโอ้โหนะ
1: แต่ตอนนี้ขยับแต่ถึงจะไม่มีฝนแต่ว่าทางนอกจากนั้นเองเนี่ยทาง22อำเภอก็ฝนเล็กน้อยไม่ได้ถือว่าตกเยอะ
0: ใช่ค่ะไม่ได้เยอะเลย
1: ตลอดทั้งสัปดาห์ก็มีฝนทุกวันครับแต่ว่าเหมือนฝนลดลงนะเมื่อวานนี้ยังคุยอย่างนี้เลยว่า70-80พฤหัสสุกนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ฝนลดลงนะครับเหลือ60นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยถือว่าสเตเบิลแล้วกันนะอยู่ที่60ของพื้นที่นะครับตลอดทั้งสัปดาห์มีฝนน้อยสุดคือวันนี้แหละ40ของพื้นที่นะครับส่วนที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังได้นะครับเห็นทางนู่นเลยเมื่อวานนี้ทางเมษเรียงนะครับที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากนะครับอันนี้ถือว่าแค่เป็นช่วงต้นฤดูเองนะกำลังจะเริ่มโจโล
0: รุนแรงมากเลยนะคุณดูเห็นแล้วแบบ
1: ทางแม่ฮ่องสอนนะครับฝั่งที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับหลายพื้นที่นี่ฝนโอมาเร็วมาแรงเหมือนกันนะครับอันนี้แค่ช่วงต้นฤดูนะครับอย่างที่เราได้คุยกันทุกครั้งก็คือเหมือนฝนเขาเรียกว่าฝนตกแบบเหมือนเป็นก้อนนะพี่เอตกเป็นจุดๆเป็นหย่อม
0: เป็นก้อนคือตกแล้วตกเลย
1: ตกเลยตกหมดก้อนเลย
0: หลายคนก็จะเรียกว่าเรนบอม
1: เนี่ยแหละครับก็ทำยิ่งถ้าไปตกบนป่าต้นน้ำนะพี่ช่วงนี้นะครับ
0: หนักเลยก็พอพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าเห็นมีฝนฟ้าตกในพื้นที่บ้านเราเนี่ยโอ้โหร้อยละ40ร้อยละ60เลยเข้าไปดูเรื่องของค่าคุณภาพอากาศซึ่งจริงแล้วก่อนจะเปิดเข้าไปเนี่ยมีการคาดการณ์ในใจว่าน่าจะแบบฟ้าหรือว่าเขียวทั้งประเทศแต่ว่าก็ยังเห็นสีเหลืองอยู่นะแล้วก็อยู่ในภาคเหนือเราด้วยภาคเหนือตอนบนค่ะยังคงเป็นสีเหลืองอยู่นะคะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยบ้านเราน่าจะเป็นสีเขียวด้วยเหมือนกันนะค่าคุณภาพอากาศดีเจาะสักนิดนึงเนาะคุณไหนๆก็ค่าคุณภาพไม่เป็นดั่งใจที่วางไว้วันนี้คุณภาพอากาศปานกลางมีที่จังหวัดน่านนะคุณมีที่จังหวัดน่าน
1: เหมือนหลายจังหวัดเนี่ยภาคเหนือตอนนี้ร้อนขึ้นเหมือนจะฝนทิ้งช่วงอ่ะพี่เอ
0: คุณมีเชียงรายด้วยนะไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีค่าคุณภาพอากาศปานกลางซึ่งแบบเมื่อวานเรารู้สึกว่าฝนมันตกอ่ะคุณ
1: ต้นสัปดาห์ยังคุยกันอยู่เลยว่าฟ้ายังฟ้าอยู่
0: ใช่เชียงราย2พื้นที่เลยนะ
1: ตอนนี้กลับมาเป็นสีเหลืองครับ
0: แม่สายก็เหลืองเชียงของก็เหลือง
1: ขออย่าให้มีจุดความร้อนเพิ่มก็พอครับอย่าให้มีจุดความร้อนเลย
0: เชียงใหม่บ้านเราก็น่าจะฟ้าเยอะกว่านี้แต่ฟ้าแค่2จุดเองวันนี้นะคะเป็นการตรวจวัดในช่วงของ8นาฬิกาสีฟ้าค่าคุณภาพอากาศดีมากอยู่ในพื้นที่ของตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนที่เหลือนะอีก4จุดเป็นสีเขียวนะคะก็ตั้งแต่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และปิดท้ายที่ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ถือว่าช่างเครื่องค่าคุณภาพอากาศสูงสุดในบ้านเราอยู่ในโซนคุณภาพอากาศดีสีเขียวค่ะคุณก็ AQI อยู่ที่ประมาณ40เนาะอันนี้สูงสุดนะแล้วก็ PM 2.5 อยู่ที่21ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนดีสุดเนี่ยอยู่ที่ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ AQI อยู่ที่21PM 2.5 อยู่ที่ 12.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะคุณ
1: ก็ตอนนี้อากาศมันร้อนขึ้นนะร้อนอบอ้าวขึ้นนะครับในช่วงนี้นะฮะก็เมื่อไหร่ฝนจะตกสักที
0: คือจริงๆแล้วอ่ะ
1: ตกเป็นหย่อม
0: จริงแล้วทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งนะคะว่าในช่วงแรกของต้นฤดูฝนเนี่ยหลายๆคนก็อ่ะไหนบอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไอ้อย่างมาฮ้อนแตะฮ้อนว่ามูสู
1: เหมือนฝนทิ้งช่วงอะช่วงนี้นะครับเหมือนฝนทิ้งช่วงนะครับก็อ่ะรอลุ้นกันว่าจะตกอีกทีเมื่อไหร่แต่ว่าตกก็อย่างที่คุยกันทุกครั้งอ่ะนะตกแค่เอาแค่ฝนนะไม่เอาเรื่องลูกเห็บไม่เอาเรื่องลมนะไม่เอาเรื่องลมแรงนะครับเอาแค่ฝนอย่างเดียวพอ
0: คือจริงแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยังคงต้องดูแลเรื่องของโรคลมแดดคุณ
1: ครับ
0: แล้วก็หรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าฮีสโตรกเนาะ
1: ครับ
0: คือพอสายๆอ่ะคุณแดดนี่คือแบบโหบะยาจะห้องว่าแพ้แล่มันแห้งกว่าแพ้แล่แห่มาก
1: ยิ่งกว่าแพ้แล
0: ่มันยิ่งกว่าแพ้แล่แห่มันช่วงนี
1: ้ครับ
0: แดดแรงมากๆเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องของสโตรกนะคะเรื่องของโรคลมแดดเป็นยังคงเป็นภาวะที่เราทุกคนจะต้องดูแลตัวเองสำหรับผู้ที่ทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะคะหร
1: ือ
0: ว่าพี่น้องที่ทำงานด้านของการก่อสร้างคุณรวมถึงโพลิสนี่โพลิสนะภาษาอังกฤษสักนิดหน่อยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ต้องดูแลเรื่องนี้กันด้วยแล้วก็อีกหลายท่านอีกหลายอาชีพที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะพ่อค้าแม่ค้านะก็บางทีที่แบบขายของตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยคุณหรือว่าตามริมทางก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะนะในเรื่องของ
1: ความร
0: ้
1: อน
0: ใ
1: ช่อากาศร้อนช่วงนี้นะครับก็ที่ไหนเป็นอย่างไรนะครับที่ไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีของมาขายแหละวันนี้มีขายครัวด้วยนะฮะ
0: ช่วงนี้ต้องขายครัวค่ะคุณผู้ฟังมาขายครัวไปได้ละ
1: ช่วงนี้ต้องช่วยกันขายครั
0: วช่วงที่สร้างเศรษฐกิจบ้านเรากันสักนิดหนึ่งนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนค่ะก่อนจะไปขายครัวก่อนจะไปติดตามเรื่องราวต่างๆนะคะทางด้านของคุณสาธรค่ะทักทายเรามาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่นนทบุรีฝนไม่ตกนะคะอุณหภูมิเนี่ย29องศาเซลเซียสค่ะ PM 2.5 เนี่ยสีฟ้าอยู่ที่ 13.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะบอกว่าฟังพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สปทเชียงใหม่ PRD ฟังได้ชัดเจนดีนะคะแล้วก็ชอบฟังมากครับนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณโสพลส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็ทักทายเรามาสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านคุณจัญญาทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสวัสดียามเช้าเจ้าคุณพระเครื่องค่ะส่งสติ๊กเกอร์บ้องเอิญกระจายเสียงมาให้ดิฉันมาให้พวกเราค่ะพอตื่นเช้ามานก2ตัวนี้ก็จิบจิบจิบจิบนะนะคะเริ
1: ่
0: มบวยวายคุณสุภชัยค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับสุขสันต์วันพุธครับนะคะแล้วก็บอกว่าทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับทักทายยามเช้าค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณจัญญาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นพี่เบิร์ดช่วยเราวันนี้บอกว่าฝนตกบ้านป่าตันเมื่อคืนตอน 3:48 นาทีเช้านี้เนี่ย PM 2.5 เป็นสีเหลืองอยู่ที่29ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะคุณสิทธิชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยน้องต้นน้ำปอลามินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณพระเครื่องทั่วไทยบอกว่าสวัสดียามเช้านะคะมีความสุขทุกท่านนครศรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยังโปรยปรายนิดหน่อยท้องฟ้ามืดฝนมากๆครับผมบ้านเราเมื่อคืนก็ตกค่ะแต่เช้านี้นะคะก็ฟ้าใสมากๆเลยนะคะคุณนึกค่ะคุณนึกบอกว่า Hello Good Morning นะวันนี้มาเป็นภาษาอังกฤษปากีสมาเลยนะ Hello Good Morning นะบอกว่าวันนี้มาแบบเย็นๆรายงานแต่ว่าสัก4ทุ่มดอยเก็ตตึงฝนตึงลมแต่บอกค่อยแห้งและบอกเมินเต้าใดครับเสียงฟ้าฮ้องแมวล่นไปล่นมาเอ็นดูขนาดนะคะคุณจัญญาค่ะใช่ค่ะค่าคุณภาพอากาศจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองนี่แหละคือเอ๊ะมีฝนทำไมยังเป็นสีเหลืองนะคะก่อนฝนตกร้อนอบอ้าวมากมากค่ะร้อนมากๆเลยจริงๆนะคะคุณสุภชัยบอกว่ากดไลค์กดแชร์รายการมองเชียงใหม่แล้วครับขอบพระคุณค่ะ คุณสิรินันท์ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้เป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่ออู้กำเมืองอีละม่วนดีจ้ะน้องเอ๋อู้ไปอู้มาก็อู้ปิ๊กไปปิ๊กมาอยู่แถวนี้แหละนะคะคุณสิรินันท์ทักทายมาบอกสวัสดีค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อเช้านี้อากาศเย็นสบายค่ะคุณสมชายส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุคนทักทายมาสวัสดีเจ้านะคะคุณตายค่ะบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวและทุกท่านเมื่อคืนฝนตกดีตกงามเนาะเจ้าแต่ว่าคุณคมสารบอกฝนจะมาตั้งดอยสะเก็ดมาแต่รอเจ้ากลางวันแต่ว่าฮ้อนขนาดแต่ก็พยายามทำใจไปตามสภาพอากาศแบบอากาศฮ้อนนะแต่ใจบ่ฮ้อนตามเนื้อเจ้านะต่อไปคงจะตกพ่องแดดพ่องสลับกันไปเนาะต้องติดตามข่าวสารทางสวทรายงานทุกวันเนาะขอบคุณสวทเจ้าดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะ
1: เ
0: ฮาก็จะมาแจ้งเรื่องของฝนฟ้าตึงวันนะเจ้าก็ตามการพยากรณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะคือเฮา2คนรายงานก็จะฝนก็จะนักไปก็บางทีก็อาจจะแห้งไปก็นะคะคุณสอนค่ะบอกว่าลวงใต้ไทลื้อฝนตก
1: โซนไหนเอ่ย
0: น่าจะเป็นลวงใต้คือดอยสะเก็ดมั้ยคุณดอยสะเก็ดมั้ย
1: ครับ
0: นะคะ

0: ครับวันนี้ PA มาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังลมกระโชกแรงและส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบางพื้นที่นะครับฝนตกหนักเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็มีไฟดับนะครับเป็นน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ควรคำนึงถึงนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับของตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือกำลังเดินทางนะครับก็ทางด้าน PA มีข้อแนะนำเช่นนี้ครับ1ก็คือถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหรือสภาพที่พร้อมใช้งานได้เป็นปกติ2หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือพื้นเปียกชื้น3หากเกิดน้ำท่วมให้ยกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นน้ำและสับเบรกเกอร์ลง4หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าสายไฟต้นไม้หรือป้ายขนาดใหญ่ขณะฝนตกหนักหรือลมแรงและสุดท้ายครับหากพบเห็นเสาไฟล้มสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดสามารถที่จะแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ที่1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้นะครับพบเห็นนะครับเสาไฟสายไฟหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอย่าเข้าใกล้นะครับแจ้งเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือถ้าจำไม่ได้ก็1129นะครับ PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: 4ตัวเอง1129นะคะคุณผู้ฟังติดตามจดไว้นะคะช่วงนี้อาจจะแบบอาจจะต้องแจ้งบ่อยๆอย่างเช่นเมื่อคืนคุณแถวบ้านดิฉัน
0: เ
1: ม
0: ื
1: ่อคืนจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแถวบ้านดิฉันค่อนข้างจะแรงก็ลมแบบไม่แน่ใจเพราะว่าปิดหน้าต่างแต่ว่าก็แบบคือเห็นการสาดของฝนเข้าทางหน้าต่างก็น่าจะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ฝนค่อนข้างจะแรงฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยคุณสักพักนึงดิฉันได้ยินเสียงระเบิดคนตุ่มดังพอสมควรแล้วก็ทุกอย่างก็แถวๆข้างๆบ้านทุกอย่างก็มืดมิดค่ะแต่คือน่าจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดคนด้วยอาจจะเป็นเรื่องของฝนอาจจะมีการชำรุดอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วก็น่าจะเป็นอีกคือสายไฟเนาะคุณการจ่ายไฟก็จะเป็นคนละเส้นกัน บ้านดิฉันอะคือดับก่อนบ้านดิฉันนะคุณแต่บ้านดิฉันมามีไฟดิฉันก็ลุ้นมากคือด้วยความที่ถึงแม้ฝนจะตกคุณแต่ว่าอากาศร้อนคือถ้าไฟดับแล้วแบบหม้อแปลงระเบิดแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะต้องนอนร้อนร้อนสูงมากนะสูงจริงๆคุณผู้ฟังนี่คือแบบ
0: ถ้าฝนตกหรือว่าช่วงไหนช่วงหน้าร้อนเนาะที่แบบถ้าไฟดับเนี่ยโอ้โหพี
1: ่ชีวิตนี่คือแบบทรมานมากนะคุณผู้ฟัง
0: จริงครับถ้าจริงๆถ้าฝนตกเนาะมันจะแบบเหมือนร้อนอบอ้าวพี่เอมันร้อนอบอ้าวแล้วก็ถ้าไฟดับด้วยเนี่ย
1: คือจริงๆแล้วก็ต้องลุ้นคือเล่าให้ฟังด้วยคือแบบ คือหลายๆคนที่ฉันว่าก็น่าจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราหัวนี้เล่าสู่กันฟังนะคุณฟังหรือว่าที่ไหนเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังบ้างคือพอหม้อแปลงระเบิดแบบคืออันนี้ที่ฉันคาดการณ์นะดูค่ะที่แบบพอตู้มปุ๊บหม้อแปลงระเบิดแล้วยังมีฝนตกคุณนึกออกใช่ไฟฟ้าดับเราก็ต้องลุ้นหนึ่งเมื่อไหร่ฝนจะหยุดฝนหยุดแล้วเนี่ย
0: เมื่อไหร่เจ้าที่การไฟฟ้าจะมาเมื่อไหร่ไฟจะมาสักทีนะครับ
1: เพราะว่าคืออากาศมันร้อนคุณพอฝนตกเสร็จนี่เหมือนพื้นร้อนอะคุณพอแบบเหมือนดูดความร้อนไอร้อนขึ้นมาโอ้โหอันนี้คือแบบ
0: ที่ไหนเป็นยังไงบ้างพี่แบบอากาศร้อนแล้วฝนตกแล้วก็เขาเรียกว่าไอความร้อนจากพื้น
1: คือแบบจะเล่าสู่กันฟังว่าที่ไหนเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังมากคือเมื่อวานนี้ฉันก็ลุ้นมากพอแบบเสียงตุ้มปุ๊บแล้วแบบไฟแบบเหมือนตกไปแป๊บนึงอ่ะคุณปึ๊กคือดิฉันนึกในใจโอ้คืนนี
0: ้โอ้บันไลแล้ว
1: โอ้คืนนี
0: ้เสียงในหัวมาแล้ว
1: โอ้คืนนี้อะไรอย่างนี้อันนี้เล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันเรื่องของ PA Contact Center 1129นะคะเช็คเรื่องของระบบไฟกันด้วยช่วงนี้เป็นฤดูฝนค่ะอ่ะไปต่อกัน3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเรื่องของอัยการกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเอ๊ะเกี่ยวอะไรเราไม่รู้สึกว่าจะเกี่ยวนะอ่ะแต่เกี่ยวยังไง
0: ไป
1: ติดตามพร้อมกันดีกว่านะคะในช่วงนี้กับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก่อตั้งขึ้นในปี2544โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนแหล่งทุนหมุนเวียนปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกในชุมชนนะครับสร้างปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งรวมทุนกันได้กำไรและนำกำไรนั้นมาจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการให้กับชุมชนป้องกันไม่ให้คนในชุมชนนั้นต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นนอกชุมชนรวมทั้งการป้องกันไม่ให้การไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบและยังเป็นทุนหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างโอกาสลดรายจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนแต่เมื่อรัฐได้จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านกองทุนละ1ล้านบาทลงไปแล้วปรากฏว่าได้มีการบริหารจัดการที่เกิดความผิดพลาดโดยมีคณะกรรมการ9คนไม่เกิน15ร่วมกันทำหน้าที่บางครั้งก็เกิดปัญหาสมาชิกมีหนี้ค้างชำระกรรมการไม่ทำหน้าที่กรรมการยักยอกปัญหาเหล่านี้เกิดมาในกองทุนหมู่บ้านเนิ่นนานมาแล้วนะครับอัยการกับกองทุนหมู่บ้านได้จัดทำบันทึกข้อตกลงในปี2554นะครับในฐานะที่อัยการนั้นเป็นทนายของแผ่นดินมีหน้าที่ติดตามเงินงบประมาณของแผ่นดินกลับคืนมาจากผู้ที่เอาเงินงบประมาณเหล่านั้นไปนะครับอัยการจึงมีหน้าที่ในการทวงถามหนี้ติดตามนะครับในคำปรึกษานะครับในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับสมาชิกที่ค้างชำระรวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ทุจริตยักยอกเงินของทุนหมู่บ้านอัยการเข้าไปช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านให้มีการเลือกตั้งกรรมการให้เป็นวาระปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการเลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่อัยการก็ไปแก้ปัญหาในการติดตามเอกสารจากกรรมการชุดเก่าที่ไม่ยอมส่งมอบเอกสารให้กรรมการชุดใหม่มาทำหน้าที่บริหารจัดการปัญหาเหล่านี้หากกองทุนหมู่บ้านใดเกิดปัญหาท่านสามารถที่จะเข้าไปพบปรึกษาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศรวมทั้ง76จังหวัดและอีก37อำเภอที่มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของท่านนอกจากนั้นหากต้องการให้อัยการลงพื้นที่ไปทำการไกล่เกลี่ยกับสมาชิกสร้างความเข้าใจออกข้อบังคับแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้คำแนะนำในการเลือกกรรมการชุดใหม่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็พร้อมที่จะลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรรมการหมู่บ้านหากทำหนังสือทำนิติกรรมสัญญาทำสัญญากู้สัญญาค้ำประกันรวมทั้งการที่จะทำหนังสือรับสภาพหนี้หรือหนังสือรับสภาพความรับผิดหรือสมาชิกคนใดตายและประสงค์จะให้สมาชิกหรือผู้อื่นมาชำระหนี้แทนหากทำสัญญาเหล่านี้ไม่เป็นปรึกษาอัยการได้ทั่วประเทศ

0: านนะก็เกี่ยวนะคุณไม่น่าเชื่อ
1: เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสมมติว่าเป็นกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมก็สมมติก็จะเป็นคนในหมู่บ้านแหละแล้วก็กรรมการก็คนในหมู่บ้านไงไม่หนีไม่จ่ายก็ต้องใช้บังคับตามกฎหมายก็คือทางด้านอัยการนะครับก็น่าจะเป็นตัวกลางเป็นคนกลางที่จะมาเร่งรัดเรื่องของหนี้สินนะครับที่ยังคงค้างอยู่บางทีก็ตามกันยากครับพี่เอ
0: ๋ดูเรื่องของกฎหมายนี่ใช่ไหมคุณ
1: คนในหมู่บ้านกันเองก็ตามยาก
0: คือจริงๆแล้วครั้งแรกไม่แน่ใจว่าเกี่ยว
1: ยังไง
0: ใช่เกี่ยวยังไงนะคะ
1: ก็ต้องเพราะว่ากองทุนบ้านก็ต้องไปขอความร่วมมือจากนี่แหละทางด้านอัยการใช่ไหมฮะที่ว่าเป็นทนายหรือว่าเป็นทนายของแผ่นดิน
0: อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์อย่างที่ท่านบอกค่ะทั่วประเทศมีหมดเลยทุกจังหวัดแล้วก็สามารถปรึกษากับท่านได้ทาง1157สายด่วนเหมือนกันนะคะ4ตัวเหมือนกันจำง่ายๆจดไว้ก็ได้บางทีอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะใกล้ตัวหรือเปล่านะคะเรื่องกฎหมายอ่ะใกล้ตัวค่ะหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้ดิฉันก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเกี่ยวยังไงแต่ก็อ่ะรู้แล้วว่าเกี่ยวนะคะอ่ะไปต่อกับช่วงของข่าวสารจากคปภ.กันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาจะให้คุณคมสันขายครัว
1: ขายครัวครับ
0: คุณผู้ฟัง
1: เตรียมขายครัวแล้วตอนนี้
0: เตรียมขายครัวก่อนนะดิฉันขออนุญาตไปในช่วงของข่าวสารจากคปภ.กันก่อนค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประกันค่ะแต่เราจะมาดูกันค่ะว่าปีที่ผ่านมาคุณปี2568ภาพรวมธุรกิจประกันภัยเนี่ยขยายตัวหรือเปล่าเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.ค่ะได้มีการเปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยไทยประจำปี2568ค่ะพบว่าธุรกิจประกันภัยไทยยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่มีความผันผวนค่ะซึ่งเบี้ยประกันรับตรงรวมทั้งระบบเนี่ยกว่า 969,221 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปี2567เนี่ยร้อยละ 3.17 ค่ะคุณเขาแบ่งเป็นเบี้ยประกันรับตรงธุรกิจประกันชีวิตเนี่ย676,436 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 เบี้ยประกันภัยรับตรงธุรกิจประกันวินาศภัยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 2.17 อยู่ที่ 292,785 ล้านบาทนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของระบบประกันภัยในการเป็นกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของภาคประชาชนและก็ภาคธุรกิจรวมถึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงของประเทศคุณไม่น่าเชื่อประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างขยายตัวต่อเนื่องแต่จริงแล้วดิฉันว่าก็น่าจะขยายตัวแหละดูจากเรื่องของเศรษฐกิจดูจากหลายๆเรื่องหลายท่านก็จะเริ่มหันมาบริหารความเสี่ยงของตัวเองคุณแล้วก็เริ่มที่จะมามองว่ามีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพตัวไหนที่เขามีกำลังที่จะพอส่งได้อย่างที่เคยบอกมาตลอดว่าอย่ามองว่าส่งได้แค่งวดแรกๆนะคุณต้องมองแบบยาวๆเราต้องส่งให้ได้ตลอดช่วงที่เราทำประกันชีวิตคือมีหลายตัวคุณที่สามารถ
1: หรือว่าช่วยเรื่องของความเสี่ยงเนาะเรื่องของบางทีอาจจะการเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับพี่เอ๋นะครับบางทีอาจจะเตรียมเงินก้อนไม่ทันนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะมีความเสี่ยงที่ว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับอุบัติเหตุก็อีกเรื่องหนึ่งที่แต่ละคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องนี่แหละครับต้องวิ่งหาเงินนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลอีกหนึ่งปัจจัยที่บอกว่ามีเขาเรียกแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
0: คือจริงๆแล้วที่ฉันมองว่าพูดได้ว่าเขาเป็นโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตเราอะคืออย่างอื่นยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆยังมีโครงสร้างพื้นฐานดิฉันว่าประกันชีวิตก็ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะบริหารความเสี่ยงให้กับตัวเองคุณนะคะอันนี้เรื่องราวดีๆนำมาฝากกันหลายๆท่านอาจจะกำลังคิดว่าจะทำประกันภัยดีหรือเปล่านะคะลองศึกษาข้อมูลดูว่ามีประกันตัวไหนที่ตรงกับเราลองเช็คลิสต์ดูค่ะดิฉันเคยพูดแล้ว10เช็คลิสต์ว่าเราเหมาะสมกับประกันภัยตัวไหนอย่างไร นะคะอ่ะนี่เรื่องของประกันภัยเราไปให้คุณคมสันขายครัวก่อนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไม่ได้ขายครัวคุณคมสันจะต้องแบบว่าอึดอัดแน่นอน
1: แน่นอนฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีของมาขายนะมีของมาขายมีขายครัวนะคร
0: ับ
1: ของเชียงใหม่เอาเป็น2งานไม่แน่ใจว่าจะทันไหมนะเอางานแรกก่อนนะครับงานนี้ก่อนงานประเพณีเลี้ยงดงนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นชินนะครับหรือบางคนก็อาจไม่คุ้นเลี้ยงดงหรือว่าการเขาเรียกว่าปูแสย่าแสนี้น่าจะเข้าใจได้
0: พอปูแสย่าแสเป็นหูทันที
1: เลี้ยงดงอาจจะงงอยู่แต่ว่าถ้าปูแสย่าแสเนี่ยอาจจะเข้าใจกันนะครับซึ่งทางด้านเทศบาลเมืองแม่เหี่ยนะก็จะจัดงานนะครับประเพณีเลี้ยงดงนะครับซึ่งประเพณีเนี่ยก็สะท้อนถึงพลังศรัทธาในการร่วมกันรักษาพื้นป่าอย่างยั่งยืนนะครับทางด้านนายกรินชัยยาภิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี่ยนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านเทศบาลเมืองแม่เหี่ยเนี่ยก็จะเตรียมจัดงานประเพณีเลี้ยงดงนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อตั้งแต่ดั้งเดิมของชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผืนป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องรักษาธรรมชาติอันเป็นต้นน้ำสำคัญของในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30นะครับพฤษภาคม2569ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4แม่เหี่ยนะครับจะมีการจัดพิธีเลี้ยงดงขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปคือเป็นการจัดต่อเนื่องเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปงานนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคมก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับ7โมงเช้าจะมีพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะณศาลปู่แสะย่าแสะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำและพิธีเลี้ยงดงเนี่ยก็จะจัดขึ้นณลานพิธีเลี้ยงดงบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4ตำบลแม่เหี้ยนะครับก็จะห่างจากศาลนะครับของปู่แสะย่าแสะเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอยู่ในโซนของโน่นแหละฮะด้านหลังคณะศูนย์เกษตรมช.นะครับคณะเกษตรมช.นะครับซึ่งประเพณีเลี้ยงดงเนี่ยก็เป็นความเชื่อนะครับเกี่ยวกับการเส้นสวงดวงวิญญาณของผู้ดูแลผืนป่าโดยคำว่าดงเนี่ยก็มาจากภาษาพื้นเมืองหรือภาษาเหนือซึ่งก็หมายถึงป่าไม้หรือว่าป่าดิบนะครับป่าดงดิบซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าและแหล่งน้ำรวมถึงต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานชาวบ้านเชื่อว่าปู่แสะย่าแสะเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์รักษาผืนป่าต้นน้ำหากมีการบุกรุกทำลายป่าจะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตของชุมชนจึงเกิดเป็นประเพณีเลี้ยงดงขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้ประชาชนรักและห่วงแหนผืนป่านะครับอันนี้เป็นร่วมกิจกรรมกันได้นะ1งานนะขายข่าว1งานข
0: ายไปต่อเลยคุณงานที่2งานยังมีเวลาอีกเยอะ
1: งานที
0: ่
1: 2ก็จะต่อเนื่องจากการเลี้ยงดงหรือว่าปูแสะย่าแสะนี่แหละนะครับก็คือประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ
0: คุณมาสายหมู่เนี่ยวันนี้
1: มาสายหมู่
0: วันนี้คุณมาสายหมู่
1: ต่อเนื่องต่อเนื่องงานนี้จัดขึ้นก็คือตั้งแต่เขาเรียกว่าตีนดอยสุเทพเนาะ
0: ค่ะ
1: ตีนสุเทพก็เป็นโซนของเนี่ยเลี้ยงดงปูแสะย่าแสะแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ปลายดอยนะครับไปสักการะนะครับพระบรมธาตุดอยสุเทพกันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งวันที่31นะครับพฤษภาคมนี้เนี่ยก็จะเป็นวันวิสาขบูชานะครับซึ่งเนี่ยฮะต่อเนื่องนะครับที่ถ้าท่านไหนไปร่วมงานปูแสะย่าแสะก็จะเห็นมีเขาเรียกว่ารูปพระพุทธเจ้าเนาะรูปพระพุทธเจ้านะครับในงานทุกครั้งนะครับแล้วก็นี่แหละฮะก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเรื่องของการเตียวขึ้นดอยนะครับสำหรับท่านใดที่อันนี้ต้องบอกว่ามีคู่กันหรือยังถ้าไปงานใส่ขันดอกแล้วไม่ทันงานนี้อาจจะทันมีเวลาอีก10วัน
0: ไปถึงว่าไปจวนกู้ไปเตียวขึ้นดอยเนี่ยนะคุณ
1: ใช่แน่นอนต้องมีคู่ไปด้วยนะพี่เอเผื่อว่าจะมีเพื่อนคุยอย่างพี่เอเคยบอกว่าคุยกันไปนะครับเดินขึ้นไปบางทีอ่ะถึงแล้วเหรอปลายดอยอ่ะถึงแล้วเหรอดอยสุเทพอะไรอย่างงี้นะครับงานนี้จัดขึ้นนะครับอยู่4วันด้วยกัน5วันด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่24 พฤษภาคม
0: ก็วันอาทิตย์นี้แล้วสิคุณ
1: ใช่ยาวไปจนถึงวันที่31แต่ว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่วันที่30นะคืนวันที่30เนี่ยเพราะว่า31จะเป็นวันวิสาขะใช่ไหมฮะเขาจะเดินกันไฮไลท์คือวันที่30เนี่ยซึ่งการเตียวขึ้นดอยหรือว่าประเพณีขบวนส่งน้ำจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงแล้วก็ผ้าไตรพระราชทานด้วยนะครับที่จะเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยคือวันที่ก็เป็นตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่30นะครับ30พฤษภาคมนะครับไปถึงที่ยอดดอยก็เที่ยงคืนนะครับพอช่วงเช้านะครับวันที่30พฤษภาคมก็จะมีพิธีทําบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชานั่นเองนะครับนี่ฮะก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากนี่แหละปูแสยะแสแล้วก็มาต่อจากตรงนี้ซึ่งทางด้านการบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่นั้นนะครับทางด้านพันตํารวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนผู้อำนวยการกลุ่มงานจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้วางมาตรการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดโดยช่วงเย็นนะครับจะมีการปิดกั้นและเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้คือวันที่30นะครับรวมถึงห้ามจอดรถตลอดแนวถนนห้วยแก้วเพื่อเปิดเส้นทางให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เดินขึ้นดอยกันอย่างสะดวกปลอดภัยนอกจากนี้ยังจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอาสาจราจรและเจ้าหน้าที่ของวัดประจำจุดคัดกรองเตรียมรถจักรยานยนต์นะครับในการจะรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับรวมถึงรถฉุกเฉินนะครับที่จะลงจากดอยสุเทพไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเข้มงวดนะครับในการจอดนะท่านใดจอดฝ่าฝืนมีล็อกล้อได้บอกให้นะครับมีล็อกล้อมีออกใบสั่งนะครับแล้วก็ยกรถทันทีหากกีดขวางเส้นทางจราจรตอนนี้ตอนเย็นจอดตรงนี้รู้ตัวอีกทีรถของท่านอยู่ที่โรงพักแล้วสอนอแล้วนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นการขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าจะเรื่องของการเดินทางนะครับไม่ใช่เฉพาะคนในเชียงใหม่พี่เอ๋หลายคนหลายพื้นที่ที่วางแผนว่าปีนึงจะมาเตียวขึ้นทอยวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยคือปีนึงมีครั้งนึง
0: นะคร
1: ับก็ไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่ก็มีคนต่างจังหวัดด้วยมีนักท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์รวมถึงมีโรงทานด้วยนะครับมีโรงทานแล้วก็รถสนับสนุนกิจกรรมที่ประสงค์จะขึ้นดอยหรือว่าไปทำโรงทานเนี่ยให้ไปติดสติ๊กเกอร์นะครับจากทางวัดแล้วก็ขอขึ้นพื้นที่เนี่ยก่อนเวลา5 โมงของวันที่30พฤษภาคม
0: 17นาฬิกาน
1: ะครับ
0: จากสายมูไปแล้วขายครัวสายมูไปแล้วดิฉันขออนุญาตมาทางสายเศรษฐกิจขอขายครัวเรื่องของโครงการคนละครึ่ง plus นะคะเมื่อวานนี้ครม.อนุมัติแล้วนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังในละวรนแสงสนิทนะท่านก็บอกว่าโครงการ60-40ก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus นี่แหละนะคะก็คือไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมปรับเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่18ปีขึ้นไปร่วมโครงการและโครงการนี้จะช่วยดูแลประชาชนมากกว่า43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 13.18 ล้านคนก็คือกว่า13ล้านคนนั่นแหละคุณนะคะโดยจะเพิ่มวงเงินอีก700บาทจากเดิมเนี่ย300บาทรวมเป็น 1,000 บาทมีระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569กลุ่มที่2ค่ะคือประชาชนทั่วไป30ล้านคนใช้ชื่อโครงการว่า60/40ที่จะให้วงเงินคนละ 1,000 บาท4เดือนโดยใช้จ่ายวันละ200บาทซึ่งในแต่ละเดือนจะต้องใช้ให้หมดเต็มวงเงิน 1,000 บาทนะคุณไม่มีสะสมเดือนต่อไปอันนี้แตกต่างจากรอบที่แล้วนะคะมีระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของการเปิดลงทะเบียนค่ะจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
1: ้
0: หมายถึงวันจันทร์หน้านะคุณผู้ฟังจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์คืออาจจะไม่ถึงวันที่29ก็ได้อาจจะแค่25 26 27นะคะถ้าครบ30ล้านสิทธิ์แล้วก็ปิดรับลงทะเบียนค่ะ ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแต่ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขณะที่ร้านค้าเดิมให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569อันนี้หมายถึงร้านค้าเดิมนะส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะแล้วก็ย้ำนิดนึงโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะสำหรับร้านทำเล็บทำผมนวดและสปาไม่รวมนะคะไม่ได้เข้าร่วมโครงการค่ะต้องเอาไปซื้อกับพวกสินค้า
1: อุปโภคบริโภค
0: ใช่
1: สินค้าที่ซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็น
0: ค่ะส่วนพวกเราจะถนัดเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะเปิดผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้ายักษ์ใหญ่ในวันที่10มิถุนายนแล้วก็จะเริ่มใช้ได้15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะอันนี้เบื้องต้นเล่าสู่กันฟังก่อนเดี๋ยวรายละเอียดหลักเกณฑ์ดิฉันว่าหลายๆท่านน่าจะมีข้อสงสัยอยู่นะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวหลักเกณฑ์รายละเอียดออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังในช่วงของสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าแต่วันนี้เรา2คนต้องไปแล้วทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาเพิ่มเติมนะคะเพจบอกข่าวเจ้าเหนือทักทายเราส่งดอกไม้ยามเช้าให้เราด้วยนะคะทางด้านของคุณวารินก็ทักทายเราเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน
1: จะบอกว่าท่านผู้ฟังที่ถามเข้ามาตอนนี้เวลาไม่ทันนั่นแหละแต่ว่ามาติดตามพรุ่งนี้นะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าสุขกันฟังวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี
10: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
11: นายสัทธรัมธรรมบุษดีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้
12: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟได้ลงนามสัญญาสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทและสัญญาสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและสถานีเพิ่มเติม3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านฉิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงสิริราชตลิ่งชันสารยาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
8: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
9: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีครับช่วงเมืองไทยบ้านเรานะครับคุยกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมสมเกียรติทองชาติครับ
1: ผมสิทธิเดชวิทูลครับ
0: ครับวันนี้เรามีข่าวสารนะครับมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนนะครับมาตรา33 39แล้วก็มาตรา40นะครับสำหรับเรื่องแรกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง
1: มาตรา39ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนการสมัครมาตรา39นะครับคือบุคคลที่เป็นบุคคลที่สมัครเป็นมาตรา33แล้วแล้วออกจากงานนะครับไม่เกิน6เดือนนะครับคุณสมบัตินะครับแล้วก็ในส่วนของการสมัครมาตรา39นะครับสมัครออนไลน์หรือสมัครที่สำนักงานประกันสังคมนะครับ
0: ครับ
1: ฐานการสมัครนะครับจะเป็นแบบคำขอผู้ประกันตนมาตรา39สปส. 1-20และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีถ่ายรูปทางราชการออกให้นะครับ
0: ครับสำหรับช่องทางการสมัครนะครับสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดและสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเว็บของสำนักงานนะครับ www.sso.go.th นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็คือผ่านแอป SSO พัสนะครับแล้วก็เงินสมทบนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่จะสมัครมาตรา39นะครับต้องมีเงินสมทบอย่างน้อยนะครับ12เดือนขึ้นไปนะครับถึงจะสมัครได้นะครับต้องดูว่าถึง1ปีไหมนะครับสำหรับการนำส่งเงินสมทบนะครับถึงจะสมัครมาตรา39ได้นะครับกรณีนี้ก็คือถ้าผู้ประกันตนบางท่านนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ทำงานไม่ถึง1ปีนะครับเงินสมทบไม่ถึงเนี่ยก็จะสมัครม.39ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คก่อนนะครับว่าเงินสมทบเราครบ12เดือนขึ้นไปไหมนะครับแล้วก็ออกงานไม่เกิน6เดือนนะครับอีกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่รับว่างงานนะครับแล้วก็จะสมัครม.39เนี่ยกรณีว่างงานนะครับออกจากงานไม่เกิน30วันนะครับขึ้นทะเบียนว่างงานแต่สมัครมาตรา39เนี่ยมันจะไม่พ่วงกับเงินว่างงานที่จะรับนะครับก็คือสมัครม.39 อย่าให้เกิน6เดือนนะครับหลังออกจากงานนะครับมันคนละกรณีระหว่างการรับเงินว่างงานนะครับว่างงานก็ส่วนว่างงานรับเงินคนละช่องทางกันนะครับสมัครม.39 ก็คือสมัครม.39 ไม่เกิน6เดือนนะครับก็คือคนละช่องทางนะครับอย่าเข้าใจว่ารับเงินว่างงานให้ครบก่อนแล้วค่อยมาสมัครนะครับบางทีมันจะไม่ทันกันนะครับเงินว่างงานอาจยังเข้าไม่ครบแต่เราจะเกิน6เดือนแล้วนะครับบางทีช่วงเนี้ยเราอาจจะสมัครไม่ได้เพราะว่าช่วงระยะเวลามันเกิน6เดือนนะครับ
1: เพราะว่าผู้ประกันตนบางท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดตรงนี้นะครับว่าได้รับเงินว่างงานครบ
0: แล้วค่อยมาสมัคร
1: แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับ
0: ครับก็คือไม่เกิน6เดือนหลังออกจากงานนะครับเงินว่างงานก็รับเงินว่างงานไปนะครับมันคนละส่วนนะครับตรงนี้ต้องชี้แจงให้ทราบกับผู้ประกันตนที่สมัครมาตรา39นะครับ
1: และกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับในส่วนของมาตรา39ถ้าเกิดว่าคุณออกจากมาตรา33แล้วถ้าเกิดว่ามีการรับเงินสงเคราะห์บุตรของบุตรทุกเดือนต้องมาสมัครมาตรา39ต่อจากมาตรา33ทันทีถ้าไม่งั้นเงินสงเคราะห์บุตรของบุตรจะไม่เข้าบัญชีของผู้ประกันตนนะครับ
0: ใช่ครับสมัครแล้วนะครับมาตรา39สำหรับผู้ที่รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องนะครับให้ทำเรื่องใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมนะครับบุตรคนเดิมเพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรนะครับก็คือยื่นเอกสารเหมือนปกติแต่แบบคำขอจะเป็นการขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมนะครับยื่นต่องานประโยชน์นะครับกรณีผู้ประกันตนที่จะสมัครม.39นะครับและรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อเนื่องนะครับ
1: เพราะว่าช่วงนี้ในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรบางท่านอาจจะไม่เข้าหรือว่าเข้าล่าช้าต้องดูในส่วนของการนำส่งของมาตรา39ด้วยถ้าเกิดว่าขาดส่งมาตรา39 1-2 เดือนเงินสงเคราะห์บุตรจะไม่เข้าในบัญชีของผู้ประกันตนที่ยื่นในสงเคราะห์บุตร
0: นะครับเพราะว่าการนำส่งเงินไม่ต่อเนื่องนะครับเงินสงเคราะห์บุตรก็จะคำนวณจากเงินการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อมีการนำส่งเงินสมทบปุ๊บเงินสงเคราะห์บุตรก็จะเข้าให้เป็นปกตินะครับผม
1: ในส่วนของการนำส่งของมาตรา39นะครับรายเดือนเดือนละ432บาทนะครับจ่ายทุกเดือนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางท่านอยากจะหักผ่านบัญชีในส่วนของมาตรา39 ไม่อยากจะไปชำระในส่วนของที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าช่องทางการชำระเงินทุกเดือนถ้ามีการหักผ่านบัญชีก็ในส่วนของธนาคารที่ร่วมหักผ่านบัญชีก็จะมีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยธนชาติทหารไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะครับ
0: ครับถ้าเป็นแบงก์ไทยพาณิชย์กับออมสินนะครับมารับแบบหักผ่านบัญชีที่สำนักงานก่อนนะครับแล้วก็ให้แบงก์ต้นสังกัดเนี่ยเซ็นรับรองนะครับ
1: ให้ผู้จัดการแบงก์เซ็นนะครับในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินนะครับส่วนในส่วนของธนาคารที่กล่าวมาเบื้องต้นก็จะไม่ต้องให้ผู้จัดการแบงก์เซ็นก็คือกรอกแล้วก็ยื่นแบบหักผ่านบัญชีที่ประกันสังคมแล้วก็แนบหน้าสำเนาหน้าบัญชีธนาคารเข้ามาในส่วนของการหักผ่านบัญชีธนาคารนะครับ
0: ครับช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักเพลงก่อนนะครับ
1: ครับ

0: มาตอนนี้เรามาคุยในส่วนของการชำระเงินในส่วนของมาตรา39นะครับมีในส่วนของการชำระที่สำนักงานประกันสังคมหรือว่าชำระผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีในส่วนของที่เราชำระก็จะมีในส่วนของธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็เข้าในส่วนของธนาคารกรุงไทยกับกรุงเทพก็เข้าในส่วนของเมนูจ่ายบินนะครับแล้วก็เข้าไปที่ยอดนิยมนะครับแล้วมันจะขึ้นในส่วนของมาตรา39แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็ยอดชำระเงินนะครับแต่ในแต่ละเดือนนะครับในส่วนของที่จ่ายผ่านแอปได้ก็จะมีธนาคารธ.ก.ส.เป๋าตั้งแล้วก็ Shopee แล้วก็ Shopee Pay นะครับแล้วก็ในส่วนของการสิ้นสุดผู้ประกันตนมาตรา39นะครับ
1: ก็คือกรณีแรกก็คือกรณีเสียชีวิตนะครับแล้วก็กรณีที่2ก็คือกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับก็คือกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนในสถานประกอบการนะครับอันที่3ก็คือลาออกนะครับอันนี้ก็คือลาออกด้วยความสมัครใจของผู้ประกันตนมาตรา39นะครับสิ้นสภาพของการเป็นผู้ประกันตนโดยการลาออกนะครับกรณีที่4ก็คือไม่มีการนำส่งเงินสมทบนะครับ3เดือนติดต่อกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่า3เดือนนะครับไม่ได้จ่ายนะครับระบบจะสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกนะครับที่ไม่มีการนำส่งเงินสมทบของ3เดือนที่โดนตัดนะครับอีกกรณีหนึ่งกรณีสุดท้ายก็คือภายในระยะเวลา12เดือนเนี่ยนำส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะครับก็หมายความว่าการส่งเงินไม่ต่อเนื่องนะครับระบบจะทำการประมวลผลทุกเดือนนะครับสมมติเดือนนี้นะครับประมวลผลวันที่25นะครับระบบจะย้อนไป12เดือนนะครับถ้าเงินสมทบไม่ครบ9เดือนเนี่ยระบบก็จะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็หมายความว่าเดือนนี้จ่ายอีกเดือนจ่ายนะครับอีกเดือนไม่จ่ายนับมาเนี่ยเงินสมทบไม่ครบ9เดือนเนี่ยระบบก็จะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจแล้วก็ให้ผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยนำส่งเงินสมทบทุกเดือนนะครับแล้วก็กรณีหักผ่านบัญชีนะครับระบบจะประเมินผลนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยช่วงนี้ขอให้คงสถานะเงินในบัญชีไว้ก่อนอย่างน้อยก็คือ432บาทนะครับอย่าเอาเงินเข้าวันที่14หรือ15นะครับระบบการประมวลผลของระบบหากผ่านบัญชีเนี่ยระบบจะไม่เห็นละนะครับเพราะว่าระบบจะเริ่มประมวลผลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ถึง15นะครับคือประมวลผลไปแล้วว่ามีเงินยอดอยู่ในบัญชีพร้อมที่จะหักในวันที่15นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเติมเงินวันที่15เพื่อรู้ว่าวันนี้ระบบจะตัดนะครับระบบมันจะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ผู้ประกันตนเนี่ยให้คงในบัญชีไว้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ไว้เลยอย่างน้อย432บาทนะครับระบบจะทำการประมวลผลเพื่อจะหักวันที่15นะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนำนะครับในการทำเรื่องหักผ่านบัญชีของผู้ประกันตนมาตรา39นะครับ
0: ในส่วนของการหักผ่านบัญชีนะครับถ้าเกิดว่าวันที่15มันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เราจะเลื่อนในส่วนการหักผ่านบัญชีเป็นวันที่16นะครับ
1: ก็คือเป็นวันทำการนะครับ
0: ใช่ครับอีกวันหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมาตรา39นะครับถ้าถูกตัดสิทธิ์ปุ๊บจะใช้สิทธิ์โรงพยาบาลฟรีได้อีก6เดือนนะครับหลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะกลับมาเป็นผู้ประกันตนอีกครั้งหนึ่งต้องกลับไปเป็นมาตรา33นะครับเพื่อจะใช้สิทธิ์ต่อเนื่องนะครับ
1: ครับก็ต้องเข้าใจสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะครับถ้าคงสิทธิ์ส่วนมาก39เนี่ยจะเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลนะครับถ้าสมมติการนำส่งเงินไม่ต่อเนื่องเนี่ยระบบตัดไปปุ๊บถ้าสมมติอายุเกิน60แล้วเนี่ยจะกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก็ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: อย่างนั้นขอผู้ประกันตนที่อายุมากกว่า60แล้วยังเป็น39อยู่เนี่ยแล้วยังมีสิทธิ์รักษาหมอนัดหรือว่ามีโรคประจำตัวต้องใช้โรงพยาบาลแนะนำให้จ่ายต่อเนื่องนะครับอย่าให้ขาดนะครับถ้าสมมติอายุมากแล้วเนี่ยเวลาจะต่อหรือว่าโดนตัดสิทธิ์มันจะลำบากนะคร
0: ับ ถ้าเกิดว่าถ้าไม่แน่ใจในส่วนการชำระเงินหรือว่าขาดส่งหรือยังไงนะครับให
1: ้โทร
0: เช็คได้หรือว่ากด1506
1: ใช่ครับเช็คงวดที่ค้างหรือว่าขาดส่งเดือนไหนนะครับแล้วจะมีผู้ประกันตนบางท่านนะครับที่ว่า1ปีเนี่ย ลืมจ่ายแค่1เดือนนะ
0: ครับ
1: แต่สิทธิ์เรายังใช้ได้ปกตินะครับแต่งวดที่เราลืมจ่ายเดือนนั้นเนี่ยฐานต้นอยู่ที่432บาทเนี่ยแต
0: ่
1: ต้องเข้าใจว่าตอนที่เราปรับนะครับ
0: มันจะมีค่าปรับ
1: ครับร้อยละ2ต่อเดือนนะครับสมมติมันหลายปีแล้วเราลืมเนี่ยดอกมันก็จะขึ้นนะครับร้อยละ2ต่อเดือนเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนท่านใดที่ว่าค้างชำระเดือนไหนหรือว่าเดือนไหนที่เราลืมนานๆเนี่ย
0: หรือว่าไม่แน่ใจว่าเออขาดส่งหรือเปล่าให้โทรมาเช็คจับหรือถ้าซื้อหกนะครับ
1: ครับถ้าสมมติมีค้างนะครับจะมีผลกระทบก็ต่อเมื่อบางทีเราจะรับเงินชราภาพนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าต้องชำระงวดที่ค้างให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยรับเงินชราภาพนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับเพราะว่าสิทธิ์บางทีเราลืมจ่ายหนึ่งเดือนเนี่ยสิทธิ์รักษาหรือว่าสิทธิ์อะไรเราก็ยังใช้ได้ปกติ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ายังไม่เข้าเงื่อนไข3เดือนติดหรือว่า9ใน12นะครับก็สิทธิ์39ก็ไม่ได้ก็คือกรณีว่างงานอย่างเดียวนะครับ
0: นะครับในส่วนของถ้าเกิดว่าเราไปชำระในส่วนของเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าธนาคารสามารถจ่ายย้อนหลังได้1เดือนนะครับแต่ไม่สามารถเช็คว่ามีงวดค้างอันของปีเก่าหรือว่าที่เลยเกิน1เดือนมาได้นะครับเพราะว่าในส่วนของเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าธนาคารที่เราไปชำระจะรับชำระงวดปัจจุบันกับงวดคงค้างชำระแค่1งวดแค่นั้นนะครับ
1: ครับถ้าเดือนลึกๆเนี่ยสมมติเดือนที่3นะครับจะเช็คได้เดือนข้างในอีกเดือนนึงเนี่ยถ้าสมมติมีค้างอ่ะต้องมาจ่ายที่สำนักงาน
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าซื้อธนานัตนะ
0: ครับ
1: เช็คยอดแล้วซื้อธนานัตส่งไปที่สำนักงาน
0: ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเข้ามาจ่ายที่ประกันสังคมโทรมาสอบถามในส่วนของงวดค้างชำระ
1: ใช่ครับมันจะมี

0: เพราะว่าช่วงนี้ในส่วนของ SMS ในส่วนของการแจ้งหักผ่านบัญชีหรือว่าไม่ได้ชำระตอนนี้ในส่วนของระบบ SMS ของประกันสังคมจะไม่มีในส่วนการส่งข้อมูลหรือว่าแจ้งให้ผู้ประกันตนให้ทราบนะครับ
1: ครับไม่มี SMS แจ้งเตือนนะครับนี่ต้องก็คือต้องเข้าใจตัวเองว่าเดือนไหนที่หักนะครับหรือว่าหักผ่านบัญชีก็ต้องดูผ่านแอปของธนาคารนะครับว่าหักหรือยังนะครับอันนี้ก็คือการหักบัญชีแล้วก็การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา39นะครับผม
0: ในส่วนของการชำระเงินเดือน432บาทถ้าเกิดว่าเดือนนี้เราชำระหรือว่าเราจ่ายซ้ำในส่วนของงวดเดือนที่เราไปจ่ายเคาน์เตอร์สวิตให้โทรมาเช็คที่ประกันสังคมสอบถามในส่วนของเราจ่ายซ้ำหรือเปล่าหรือว่าขาดส่งถ้าจ่ายซ้ำตอนนี้เราในส่วนของมีการแก้ไขในส่วนของงวดซ้ำของผู้ประกันตนนะครับแต่โดยที่ต้องโทรมาแจ้งในส่วนของสำนักงานประกันสังคมหรือว่า1506นะครับทางจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามี Facebookของประกันสังคมกับช่องทาง LINE นะครับที่มีการติดต่อสื่อสารกับทางสำนักงานประกันสังคมในส่วนของการ
1: ชำระงวดซ้ำ
0: ชำระงวดซ้ำหรือมีข้อสงสัยหรือว่าข้อสอบถามนะครับ
1: เกี่ยวกับการชำระเงินนะครับก็หรือว่าจะเข้ามาที่สำนักงานก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่คนมาติดต่อก็จะเยอะหน่อยนะครับเกี่ยวกับการชำระเงินสมทบนะอันนี้ก็คือช่วงของสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยในส่วนของมาตรา40นะครับ
1: ครับผมครับฟังเพลงสักครู่ครับ

0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับในส่วนของประกันสังคมนะครับเมื่อกี้มีทางบ้านได้โทรเข้ามาสอบถามในส่วนของสิทธิ
1: ์สูตรบำนาญ
0: สูตรบำนาญ
1: ครับ
0: ของสูตรแคร์นะครับตอนนี้เรายังไม่ประกาศใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาในส่วนของสูตรอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ประกาศใช้นะครับตอนนี้ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับคำนวณจาก5ปีสุดท้ายย้อนหลังนะครับในส่วนของมาตรา3339นะครับที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดว่าประกาศใช้
1: ทางแนวปฏิบัตินะครับ
0: ทางประกันสังคมก็จะแจ้งในส่วนของผู้ประกันตนให้ทราบนะครับทางช่องทางทุกช่องทางทาง Facebook ทาง
1: โซเชียล
0: แล้วก็ทางสถานีวิทยุที่เราจัดรายการทุกวันพุธนะครับ
1: ช่วงนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้นะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับแล้วช่วงนี้ก็สำหรับผู้ประกันตนนะครับเราจะมาคุยเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับก็คือบุคคลทั่วไปนะครับที่มีอาชีพอิสระไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3339นะครับและไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจนะครับก็คือมาตรา40นะผู้สมัครก็คือมีสัญชาติไทยนะครับเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวนะครับเลข0เลข6เลข7อันนี้สมัครได้นะครับสำหรับเลข0เลข6เลข7นำหน้านะครับมีอายุนะครับ 15 ถึง 65 ปีนะครับเป็นผู้พิการนะครับที่รับรู้สิทธิ์ได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือสมัครได้นะครับถ้าเป็นด้านสติปัญญาหรือการรับรู้สิทธิ์เนี่ยร้านนี้ก็จะไม่ได้นะครับก็คืออันนี้คือผู้ที่สมัครและคุณสมบัตินะครับสำหรับเลข00นะครับก็คือ0 2ตัวนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่สมัครไม่ได้นะครับไม่มีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา3339นะครับข้าราชการหรือพนักงานรับสายกิจนะครับอันนี้ก็คือสมัครไม่ได้นะครับคุณสมบัตินะครับก็คือตามนี้เลย15ถึง65ปีนะครับสำหรับอาชีพอิสระไม่มีประกันสังคมนะครับ
0: ในส่วนของการสมัครนะครับเราจะมีในส่วนทางเลือกมี3ทางเลือกนะครับในส่วนของมาตรา40นะครับมีการชำระเงินทางเลือกที่1 70บาทนะครับทางเลือกที่2ก็100บาทนะครับ100บาทมีเงินออม50บาทนะครับ
1: เก็บไว้ครึ่งนึงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เก็บไว้ครึ่งนึง
0: ทางเลือกที่3 300บาทมีเงินออม150บาทนะครับ
1: ก็คือเก็บไว้ครึ่งนึงจาก300
0: ใช่
1: ครับกรณีสิทธิ์ที่จะได้รับของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับกรณีแรกก็คือเจ็บป่วยอันตรายนะครับก็คือได้รับเงินชดเชยขาดรายได้นะครับก็คือสิทธิ์รักษาเนี่ยก็คือใช้สิทธิ์บัตรทองปกติหรือบางท่านมีสิทธิ์เบิกตรงนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ามาตรา40ตัวนี้เนี่ยจะไม่รวมเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับสิทธิ์ของเราใช้บัตรทองที่ไหนก็ใช้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านได้นอนโรงพยาบาลนะครับตั้งแต่1วันขึ้นไปเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยขาดรายได้เนี่ยวันละ300นะครับอันนี้คือกรณีเป็นผู้ป่วยในนะครับกรณีที่2ก็คือไม่นอนโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวนะครับที่บ้านตั้งแต่1วันขึ้นไปเนี่ยได้วันละ200นะครับภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยนอนพักนะครับกับพักรักษาตัวที่บ้านเนี่ยรวมกันเนี่ยไม่เกิน30วันหรือ90วันขึ้นอยู่กับว่าเราจ่ายเดือนละเท่าไหร่นะครับมันจะมี70บาท100บาทแล้วก็300บาทสำหรับ70บาทกับ100เนี่ยปีนึงรวมกันไม่เกิน30วันนะครับสำหรับ300เนี่ยปีนึงรวมกันไม่เกิน90วันต่อปีนะครับถ้าหมดปีแล้วก็นับใหม่นะครับอีกกรณีหนึ่งที่จะได้รับเงินชดเชยกรณีขาดรายได้ก็คือไปพบแพทย์นะครับไปกลับนะครับแต่ไม่ได้นอนนะครับไปกลับอย่างเดียวเหมือนหมอนัดหรือว่า
0: ไปตรวจ
1: เจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับไปแล้วก็กลับเนี่ยมีใบรับรองแพทย์นะครับว่ามาตรวจจริงหรือว่ามาเป็นอาการแบบนี้แต่ไม่ได้นอนนะครับได้ครั้งละ200บาทปีนึงไม่เกิน3ครั้งก็เหมือนว่าเป็นค่าน้ำมันเนาะค่าเสียเวลานะครับปีนึงไม่เกิน3ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา40นะครับแนะนำไปหาหมอทุกครั้งนะครับขอใบรับรองแพทย์มาเลยนะครับจะมีวันระบุหรือมาตรวจจริงเนี่ยขอมาเลยนะครับเพราะว่าเราส่งเงินสมทบนะครับอย่างน้อย3ใน4เดือน
0: ปีนึงจะได้3ครั้งนะครับ
1: 3ใน4เดือนเนี่ยเราก็เบิกได้ละนะครับอีกกรณีนึงนะครับกรณีทุพพลภาพเนี่ยเราจะดูแลเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทนะครับสำหรับเดือนละ70กับ100นะครับ
0: เดือนละ300
1: เดือนละ300ดูแลเดือนละ
0: 1,500 ถึง 3,000 บาท
1: ครับผมนี่คือกรณีทุพพลภาพสำหรับมาตรา40นะครับจ่ายเงินสมทบนะครับต่ำสุดก็คือ6ใน10เดือนก็คือส่งมาได้6เดือนแล้วเกิดเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพก็รับไป 1,000 บาทต่อเดือนนะครับอีกกรณีนึงก็คือสูงสุดก็คือ36ใน60เดือนรับสูงสุดเนี่ย 2,000 บาทหรือ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วแต่ว่าทางเลือกที่1ทางเลือกที่2หรือว่าทางเลือกที่3ทางเลือกที่3สูงสุดนี่ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับกรณีเสียชีวิตนะครับเดือนละ70บาทกับ100เนี่ยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6ใน12ก็หมายความว่าส่งเงินได้6เดือนขึ้นไปนะครับจะได้รับอยู่ 25,000 สำหรับทางเลือก70กับ100
0: 100บาทนะครับ
1: สำหรับทางเลือกที่3เนี่ยจะ
0: ได
1: ้
0: 50,000 บาท
1: ครับสำหรับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2เนี่ยถ้าผู้ประกันตนเนี่ยจ่ายเงินสมทบครบแล้ว60เดือนเนี่ยก็คือ
0: จะรับเพิ่ม
1: จะได้รับเงินสงเคราะห์นะครับเงินสงเคราะห์การเสียชีวิตเนี่ยบวกอีก 8,000 บาท
0: จาก 25,000 บวกอีก 8,000 ก็จะได้อยู่ 33,000 บาททางเลือกที่1ทางเลือกที่2นะครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับแนะนำให้จ่ายทุกเดือนนะครับเพื่อให้ได้ให้เพื่อให้ได้สิทธิ์ต่อเนื่อง
0: อันนี้ในส่วนตรงนี้ที่เราเพิ่มสิทธิประโยชน์เนี่ยจะไม่รวมในส่วนของเงินออมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือถ้าเกิดว่าเสียชีวิตก็จะได้เงินค่าทำศพบวกรับเพิ่มอีก 8,000 กรณีที่ส่ง
1: 60เดือนขึ้นไป
0: 60เดือนขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของเงินที่เราสะสมทุกเดือนนะครับ
1: ก็ยังมีนะครับอันที่4ก็คือเงินออมนะครับกรณีชราภาพเนี่ยจะได้รับเงินเป็นก้อนนะครับเดือนละ70บาทเนี่ยจะไม่มีเงินออมนะครับเดือนละ100บาทเนี่ยเขาเก็บไว้ครึ่งนึง
0: มีเงินออม50บาท
1: 50บาทนะครับ
0: แต่ออมสูงสุดได้ไม่เกิน 1,000 บาทนะครับ
1: นี่คือออมเพิ่มนะครับออมเพิ่มในบัญชีของเรา
0: ต่อเดือนนะครับ
1: แล้วสำหรับทางเลือกที่3เนี่ย300บาทเนี่ยก็เก็บไว้ครึ่งนึงนะครับ
0: 150บาท150บาท
1: ครับสำหรับทางเลือกที่3เนี่ยถ้าสมมุติเราจ่ายเงินสมทบเนี่ย180เดือนขึ้นไปเนี่ยกรณีจะรับเงินชราภาพเนี่ยเรามีเพิ่มให้อีก 10,000 บาท
0: ใช่ครับ
1: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นะครับ
0: ที่จ่ายเดือนละ300บาทนะครับ
1: แต่ต้องได้180เดือนขึ้นไปก็เหมือนว่า
0: 15ปี
1: ครับผมสำหรับกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยจะได้เฉพาะทางเลือกที่3นะครับ
0: ที่จ่ายเดือนละ300บาทนะครับ
1: ครับบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง7ขวบนะครับครั้งละไม่เกิน2คนจะได้เดือนละ300บาท
0: ต่อคนนะครับถ้ามี2คนก็จะได้600บาทต่อ1ต่อ1เดือนนะครับ
1: ครับแต่ทุกเดือนแต่เราจ่ายแค่300
0: ใช่ครับ
1: กรณีส่งเงินสมทบนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับที่ส่งมาทุกเดือนเนี่ยเวลาสิทธิ์เรานับสิทธิ์การเบิกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้จ่ายทุกเดือนนะครับอย่างสมมุติว่าเงินชดเชยขาดรายได้เนี่ยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3ใน4เดือนเนี่ยเดือนไหนเราป่วยเนี่ยเดือนสมมติเดือนนี้เราป่วยเรานับย้อนไปนะครับ4เดือนเนี่ยมีเงินสมทบครบ3เดือนไหม
0: ถ้ามีครบ
1: เบิกได
0: ้เบิกได
1: ้ถ้าลืม2เดือนเรานับย้อนไปก็จะกลายเป็น2ใน4อันนี้คือเงื่อนไขเราก็เบิกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้จ่ายทุกเดือนนะครับอย่างกรณีเสียชีวิตก็เหมือนกัน6ใน12นะครับเสียชีวิตเดือนนี้นับย้อนไป12เดือนเงินสมทบคุณมีครบ6เดือนไหมถ้ามีครบ6เดือนก็ยังได้อยู่แต่ถ้าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับอันนี้กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1ใน6ก็หมายความว่าเสียชีวิตเดือนนี้นับย้อนไป6เดือนมีเงินสมทบ1เดือนไหม
0: ถ้ามี
1: ภาษีเสียชีวิตด้วยบาดเหตุ
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามีก็เบิกได้นะครับสำหรับมาตรา40เนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าเราจ่ายทุกเดือนถ้าจ่ายทุกเดือนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหา
0: ถ้าเดือนไหนที่เราลืมส่งหรือว่าลืมชำระจะจ่ายย้อนหลังไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าจ่ายข้างหน้าได้ไม่เกิน1ปี
0: ใช่ครับจ่ายล่วงหน้าได้นะครับแต่จ่ายย้อนหลังงวดที่เราขาดส่งไม่ได้นะครับก็จ่ายทุกเดือนแล้วก็ล่วงหน้าได้1ปีนะครับ
1: ครับอันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับสมัครให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับ 15-65 ปีนะครับเดี๋ยวสำหรับช่องทางการสมัครเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับเดี๋ยวรับพักฟังเพลงสักครู่ครับ

0: ครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับมาตรา40นะครับช่องทางการชำระเงินนะครับชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะครับและหน่วยบริการนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยกรุงศรีธกสบิ๊กซีนะครับเซ็นเพย์แล้วก็เซเว่นตู้บุญเติมก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับกรณีหากผ่านบัญชีธนาคารนะครับก็จะมีกรุงไทยกรุงศรีกรุงเทพนะครับไทยพาณิชย์กสิกร TTB นะครับหรือธนชาติออมสินแล้วก็ธกสอันนี้คือกรณีหักผ่านบัญชีนะครับถ้าเป็นกรุงไทยนะครับมายื่นหน้าสมุดบัญชีได้เลยแต่ถ้าเป็นแบงก์อื่นที่กล่าวมาเนี่ยมารับแบบที่เจ้าหน้าที่ก่อนแล้วให้แบงก์เซ็นรับรองนะครับอันนี้คือกรณีมาตรา40นะครับจะไม่เหมือนของม.39นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือผ่านช่องทางแอปพลิเคชันก็คือจ่ายผ่านมือถือนะครับก็จะมี Shopee นะครับเซ็นเปย์นะครับแล้วก็กรุงไทยเน็กธกส.เป๋าตังนะครับ SSO ไทยนะครับอันนี้ทางไลน์เนาะแล้วก็แอป SSO พัสนะครับแอปทางรัฐอันนี้คือกรณีผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนะครับส่วนมากจะเป็นกรุงไทยเน็กนะครับแล้วก็ธกส.เข้าไปที่จ่ายบินนะครับแล้วกดเข้าไปก็คือจะขึ้นเป็นชำระเงินสมทบมาตรา40นะครับหรือว่า39เราก็ติ๊กตรงที่40นะครับอันนี้ก็พิมพ์เลขบัตรแล้วก็ใส่จำนวนยอดเงินนะครับ70บาท100หรือว่า300บาทนะครับแล้วก็ช่องทางการรับเงินสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์นะครับรับเงินประโยชน์ทดแทนเนี่ยรับได้ที่สำนักงานนะครับคือมายื่นแบบที่สำนักงานหรือว่ายื่นผ่านทางไปรษณีย์นะครับแล้วก็ผ่านระบบ e-sale service นะครับก็คือยื่นแบบรับประโยชน์ทดแทนนะครับช่องทางการรับเงินก็จะมี4ธนาคารนะครับออมสินธกส.กรุงไทยแล้วก็กรุงศรีนะครับอันนี้คือแบงค์ที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนนะครับอันนี้คือกรณีของมาตรา40การจ่ายเงินแล้วก็ขอรับประโยชน์ทดแทนนะครับ
1: กรณีในส่วนของรับประโยชน์ทดแทนกรณีเบิกเงินชราภาพมาตรา40นะครับต้องอายุเกิน60ปีหรือว่า60ปีหลังวันเกิดนะครับถึงจะมาเบิกในส่วนของเงินชราภาพมาตรา40ต้องมาเบิกที่ถ้าไม่สะดวกที่ประกันเข้ามาประกวดในส่วนของยื่นรับเงินที่ประกันสังคมนะครับแล้วก็แนบหน้าบัญชีธนาคารมาด้วยนะครับ
0: ในส่วน
1: แต่ต้องลาออกก่อนนะครับลาออกจากมาตรา40เสร็จแล้วมายื่นในส่วนของรับเงินชราภาพนะครับของมาตรา40ที่ส่งเกินในส่วนของอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ
0: ครับและสำหรับการออกหน่วยบริการของสำนักงานประกันสังคมที่เจ้าหน้าที่มาตรา40จะออกนะครับก็คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่22นะครับที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนะครับ9โมงถึงเที่ยงนะครับสำหรับผู้ประกันตนท่านใดที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามนะครับหรือไม่ข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับมาตรา40นะครับหรือว่า39 33นะครับเข้ามาติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนะครับ9โมงถึงเที่ยงนะครับเจ้าหน้าที่จะตั้งบูธอยู่ตรงที่อำเภอนะครับอันนี้ก็คือการออกหน่วยแล้วก็วันที่25นะครับที่ว่าการอำเภอพร้าวนะครับ9โมงถึงเที่ยงเหมือนกันนะครับนะที่ว่าการอำเภอพร้าวนะครับ26ก็จะเป็นเทศบาลตำบลเมืองแก้วนะครับอำเภอแม่ริมนะครับ27นะครับจะเป็นโลตัสคำเที่ยงนะครับอันนี้คือการออกหน่วยแล้วก็วันที่29นะครับโลตัสเชียงใหม่หางดงนะครับตรงแอร์พอร์ตนะครับอันนี้คือการออกหน่วยของเจ้าหน้าที่มาตรา40นะครับครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมสมเกียรติทองชาติครับ
1: ผมสิทธิเดชวิทูลครับ
0: ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลีเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลีเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่าร้อยละ50รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวงLunch Talk ซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
12: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21 พฤษภาคม 2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักทุกท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปากัน2คลื่นความถี่เหมือนเช่นเคยเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาของรายการข้าเจ้าลดารัตน์เลิศลักษณาวัฒน์สุกิจประเสริฐมาแล้วอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ซึ่งเฮาปากันกลางสัปดาห์แล้วนะเจ้าวันนี้วันที่3เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569จะว่าไปวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ฟังแหมอาทิตย์เดียวก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วโวยแต่ๆเลยเฮาก็เตรียมพร้อมนะเจ้าตอนนี้ในช่วงของหน้าฝนตุ้มตุ้มต่ำต่ำเตรียมพร้อมรับมือกับน้องฟ้าน้องฝนกันแหมในแต่ละปีนี่ก็ถือได้ว่าพี่น้องประชาชนเราก็มีความคาดหวังนะว่าปีนี้เนี่ยจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคุณผู้ฟังเจ้าจะได้กันแล้วแต่เจ้าวันนี้มีข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนที่จะตกลงมานี่ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงวันนี้แล้วก็วันพุธก็ยังคงมีฝนฟ้าตกกันอยู่แล้วก็จะมีหลายๆจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยเจ้าอย่างที่หมวยได้บอกไปตึ้งวันเลยในโซนภาคเหนือของเฮาน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักๆ นะเจ้า2วันนี้20ถึง21พฤษภาคมท่านที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศโดยดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยเรื่องของยานพาหนะที่ท่านขับขี่โดยนะเจ้าเอาให้ปลอดภัยที่สุดเลยเพราะว่าคนที่ยังห่วงใยท่านก็คือคนที่อยู่ข้างกายท่านคนในครอบครัวของท่านนั่นเองเจ้าเดี๋ยวหลังไมค์มือฮับสายนะเจ้า0532767693รอกั๊มเดี๋ยวนะเจ้าคุณผู้ฟังส่วนเชียงใหม่บ้านเฮาวันนี้เจ้าวันนี้ก็ดูเรื่องสภาพอากาศฟ้าฝนที่จะตกลงมาก็เกือบทั่วๆนะเจ้าก็จะเว้นไปสัก3อำเภอคืออำเภอแม่อายอำเภอฝางและอำเภอชัยปราการที่คาดว่าฝนจะบ่มีเลยนอกเหนือจากนั้นจะมีฝนอยู่น้อยเดียวนะเจ้านี่วันนี้ก็ไปลุ้นดูนะเจ้าถึงว่าเนาะถึงวันนี้อากาศบ้านเฮามันฮ้อนแต่ๆเลยฝนฟ้าคะนองก็จะมีอยู่พ่องอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสเจ้ารับสายหลังไมค์นะเจ้า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเจียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเจียงใหม่โทร053112808จังหวัดเจียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเจียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเจียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

ิกาซูรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังนี่ได้ฟังงานเพลงกันไปหลากหลายงานเพลงเลยต่อเนื่องเนื่องจากว่าตั้งหลังใหม่เจ้าคุณผู้ฟังต้องไปฟุตฟิตฟอร์ไฟน์นะเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเปิ้นโทรศัพท์เข้ามาตั้งหลังใหม่โอ้ก็เป็นตุกสะเกิด

ตีแนะนำงานเพลงเข้ามาตัวนะเจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ถือได้ว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เฮานี่เตรียมความพร้อมหน้าหนาวก็เตรียมความพร้อมฮับมือแล้วก็ฮับมือไปเรียบร้อยแล้วหน้าฮ้อนก็ผ่านไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นควันก็ขอให้หมดไปเพราะว่าฝนตกลงมาช่วงนี้อากาศบ้านเฮาดีขึ้นนักเลยต่อไปนี่คือหน้าฝนตอนนี้จริงใหม่ของเฮาเจ้าคู่ภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือฤดูฝนแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นควบคู่กับวางแผนสำรองน้ำสู้เรื่องของภัยแล้งหนักปีหน้าตวยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าที่จังหวัดของเฮานี่มีการเตรียมความพร้อมและก็จะต้องดำเนินการเนื่องจากว่าความห่วงใยที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความกังวลมันก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแหมแล้วเนี่ยมันจะเป็นจะใดต่อเพราะว่าช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คาดว่าจะมีสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องนะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ของเราเลยได้ออกประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยเบื้องต้นเจ้าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการกำชับกู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากโดยเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้ใบหญ้าขยะขี้เหงื่อเศษถุงพลาสติกขวดน้ำอะยังก็แล้วแต่เตอะตอนนี้นี่ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่บอกว่าบ้านจะอยู่ใกล้กองเอ่ยที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเอ่ยอะยังก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งกีดขวางตั้งน้ำพอตั้งหน้าบ้านเฮาตวยนะเจ้าถ้ามีตั้งต้อระบายน้ำเอาออกช่วยกันเก็บนะเจ้าตอนนี้จะต้องเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวตึงตังถนนเอ่ยตึงตังรางเอ่ยเพราะในช่วงนี้ข่าวก็มาหลากหลายเลยต่อเนื่องโดยเฉพาะตังรางเนี่ยรถไฟเฮาก็เห็นข้อมูลข่าวสารกันไปอยู่นะเจ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กู้เวลาเลยทุกอย่างเกิดขึ้นจากความประมาทนั่นเองคุณผู้ฟังเจ้าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนก็มักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นก็จะมีนักท่องเที่ยวนี่ที่เปิ้นชอบแอวในช่วงของหน้าฝนก็นักนะเจ้าเพราะว่าถ้าไปแอวตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยมันสดชื่นเนาะดูไปเตอต้นไม้ใบหญ้ามันงามแต่หรือตึงเขียวอ่อนเขียวแก่นี่เห็นตลอดมันก็จะสดชื่นตาคนก็ใครมาแอวว่าจะเป็นดอยเอ่ยถ้ำเอ่ยน้ำตกเอ่ยดังนั้นสิ่งที่เปิ้ลได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเลยเป็นเรื่องพิเศษเลยนะเจ้าก็จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อพร้อมตลอดเวลาเลยสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะเจ้าตอนนี้ก็ต้องมีการแจ้งเตือนนะเจ้ากู้พื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ต่อยโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เคยเจอน้ำป่าไหลหลากหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินของฮื้อตังในอำเภอป้าหลวงแม่หลวงบ้านเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็จะเร่งรายงานสถานการณ์มายังจังหวัดทันทีเพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีลดความเสียหายแล้วก็ความเดือดร้อนคือได้นักที่สุดนะเจ้าต้องลดลงไปแล้วก็จากการประเมินทางวิชาการก็คาดว่าในปีหน้าประเทศไทยเราอาจจะเผชิญปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนปีนี้ว่าร้อนปีหน้าจะร้อนแล้วก็แห้งแล้งรุนแรงกว่านี้หลายพื้นที่อาจจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดังนั้นเจ้าของพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกเขตชลประทานท่านต้องใช้น้ำอย่างประหยัดบริหารการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมตัวนี่ขนาดว่าเข้าสู่หน้าฝนแต่เรื่องของการวางแผนกักเก็บน้ำไว้ใจนี่ก็ยังคงต้องมีการแจ้งประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในกุ๊บพื้นที่นะจ๊ะเพราะว่าฝนตกแบบทั่วฟ้าคุณผู้ฟังบางทีการสำรองน้ำไว้ใจนี่ก็จะช่วยในการดำเนินชีวิตของท่านได้ดีนะเจ้าโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรอันนี้ก็ช่วยกันนะเจ้าคนละไม้คนละมืออย่างน้อยนี่ถ้ามีน้ำน้อยก็อาจจะต้องปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนี่เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำ

แต่นำคำเดียวนะเจ้ายังมีหลากหลายงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาวันนี้ก่อจะบัจ้าตัวใดมอกฟังสบายๆไปฟังงานเพลงนี้ต่อเจ้าฟังงานเพลงนี้แล้วก็ขยับเข้าขึ้นมาเลยสำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่านายไข่เจียว

วันนี้ไม่มีใครแอนนาโรดรุ่งเริงแถมเนื้องานเพลงนะเจ้าที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแม้ว่าวันนี้ไม่มีใครแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังได้ฟังรายการของสวทชเชียงใหม่ไปจนถึงยามค่ำคืนเลยอย่าคิดว่าเรามีอยู่ตัวคนเดียวเรายังมีสังคมอยู่นะคุณผู้ฟังเจ้านะห้ามโดดเดี่ยวเนอะยังมีเพื่อนถ้าคิดว่าเหงาจะได้ก็เปิดวิทยุฟังละเจ้าคลื่นไหนก็ได้เสาะหาคลื่นไหนบ่เจอกสวทเชียงใหม่เนี่ยแหละเจ้าคุณผู้ฟังมีตั้ง4คลื่นความถี่ห้ามเหงาเด็ดขาดคือเสียงต่างวิทยุอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะเจ้าตั้งแต่เจ้าไปจนถึงยามค่ำคืนเลยช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังทรงท้ายรายการกันจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาก็มีการเตรียมจัดงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพและสืบสานประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เดี๋ยวจะว่าสักอาทิตย์เนี้ยแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นก็มีการแจ้งเตรียมจัดงานกันแล้วระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งกิจกรรมสำคัญทั้งพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานรวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพสำหรับไฮไลท์สำคัญจะมีในวันที่30พฤษภาคมนะเจ้าซึ่งจะเป็นวันเตี่ยวขึ้นดอยก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนที่จะเข้าห่วมจำนวนนักเลยนะเจ้าในแต่ละปีสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการจราจรตอนนี้ตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็มีการประชุมหารือนะเจ้าวางแผนรับมือไว้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าคนนักรถติดกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตั้งเส้นของถนนห้วยแก้วนะเจ้าก็ติดตามกันได้นะเจ้าในแต่ละช่วงโดยเฉพาะในช่วงของจราจรเดี๋ยวตังพุ่มกับต้อมเนี่ยเดี๋ยวเปิ้ลก็จะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเพื่อได้รับทราบกันต่อเนื่องนะเจ้าแต่ละปีก็จะหันโรงทานตอยนะเจ้ารวมไปถึงรถสนับสนุนกิจกรรมที่ประสงค์ขึ้นดอยสุเทพเปิ้ลบอกว่าจะต้องติดสติกเกอร์จากทางวัดแล้วก็จะต้องขึ้นพื้นที่ไปก่อนเวลา5โมงแรงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมงานนั่นเองนะเจ้าเพราะว่าตลอดทั้งคืนก็จะมีคนนิดเดียวจะต้องเตียวขึ้นไปค่อยๆเตียวขึ้นไปนะเจ้าเปิ้ลห้องว่าไปเพื่อสมหวังเลยบางคนเปิ้ลตั้งใจแล้วนะมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ค่อยๆเตียวไปนะเจ้านี่แล้วก็จะมีเพื่อนๆร่วมทางกันไปต่อยเดี๋ยวถ้ามีอย่างเพิ่มเติมก็จะได้แจ้งคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเพิ่มเติมนะเจ้าสำหรับข้อมูลข่าวสารนี้เรื่องของงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพและสืบสานประเพณีเตี่ยวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาเจ้าเราหมดเวลาคงด้วยการเสน่ห์ล้านนาแล้วข้าเจ้าและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันพุธมาปะกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักการตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
10: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ยังคงยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายและทำให้ชาวซูดานมากกว่า11ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
3: ไม่ดีหรอกมั้ง
4: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
2: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
2: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
2: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจงเพ่
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการยกระดับที่อยู่อาศัยยุคใหม่เน้นการเข้าถึงทุกกลุ่มควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมีการเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยเป็นแนวคิด Universal Design และ

พลังงานสะอาดรองรับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยให้ประชาชนได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยในปี2569การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิดที่จะรองรับการซื้อการเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการลดภาระประชาชนผ่านส่วนลดค่าเช่าแล้วก็แคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศค่ะลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนชำระนานสูงสุด40ปีด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังเร่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยออกแบบตามหลักที่จะรองรับการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกของผู้สูงวัยนะคะนอกจากนี้แล้วยังเดินหน้าฟื้นฟูชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทาทุ่งสองห้องเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพยกระดับชีวิตคนเมืองด้วยส่วนด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกคช.เตรียมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยเรื่องของบ้านเคหะเพื่อคนไทยชูบ้านยุคใหม่รองรับผู้สูงอายุรวมไปถึงพลังงานสะอาดกันด้วยค่ะ

สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันในเรื่องของรถบ้างนะคะตอนนี้เตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีการพัฒนาระบบ DLT TMS ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนยกระดับมาตรฐานให้บริการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลขณะเดียวกันภาครัฐยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์กำหนดนโยบายด้านการขนส่งสินค้าอย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของประเทศกันด้วยมีการเตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและก็ค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันกันด้วยค่ะก็เป็นการนำเสนอนะคะว่าจะมีโครงการรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมการขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจัดเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน6ถึง7กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.thก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไป รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยเตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทางด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนำ AI และ Prism Model มาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่ฐานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลตถาพรหมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
4: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
6: หลักการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพและก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
4: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาแลดินาซิโองนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลก ทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลกและจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
9: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปฏิสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
10: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกการประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลจารำประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประเด็นสำคัญที่ส.ส.หารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
12: เมื่อถึงฤดูหลากน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
13: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงแบมเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงแบมเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
14: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
11: นอกจากนี้สสยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาจระเกตรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี
15: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพ

0: น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที่
2: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21 พฤษภาคม 2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
3: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนิโยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอรปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
4: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 น.ถึง 23:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวมทั้งสิ้นเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางส่วนในบางพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
5: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304 รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

0: ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
1: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดลีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติ๊กเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
3: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
2: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า

0: เป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 97 ซม.และเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษ

0: กแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัตประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้วหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปในอดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกันแต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้ว แม้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นจากผู้ที่ได้รับชมหรือผู้ที่ลงเล่นฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอยู่เลยแต่เชื่อกันว่าในวันคริสต์มาสปี1914มีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นจริงหลังมีการพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสิบโทอาเบิร์ตไวแอตและจ่าสิบเอกแฟรงค์นาเดนซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นที่เมืองวูเวิร์กเฮมประเทศเบลเยียมและเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาร่วม100ปีมีการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่อนุสาวรีย์รูปลูกฟุตบอลบนซากกระบอกปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับจบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.หลังวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายส.ส.ต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบัน พลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอัคคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดคยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PEA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาประกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีในเรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็ได้มีการประกาศเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของการรับมือในช่วงของฤดูฝนและก็การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงของ Green Season ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำสู้ภัยแล้งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องได้เปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาประเทศไทยรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้ก้าวสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยในช่วงนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนก็คาดว่าจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนและก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนและก็ประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและก็การดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งทางถนนและทางรางเนื่องจากช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนมักเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงของ Green Season ที่กำลังจะมาถึงซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติทั้งบนดอยถ้ำและน้ำตกจึงได้มีการเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นพิเศษโดยเพิ่งมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมเตรียมอุปกรณ์ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อมตลอดเวลานอกจากนี้นะครับก็ยังขอให้ทุกพื้นที่เตรียมการป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้ทางนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรายงานสถานการณ์มายังจังหวัดทันทีเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดความเสียหายความเดือดร้อนให้หนักที่สุดซึ่งจากการประเมินทางวิชาการก็คาดว่าในปีหน้าประเทศไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญซึ่งจะส่งผลให้เกิดสภาพอากาศที่ร้อนแห้งแล้งรุนแรงมากกว่าเดิมหลายพื้นที่อาจจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจึงขอให้ประชาชนทั้งในและนอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดและก็บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมโดยทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการบูรณาการทำงานร่วมกันในการวางแผนกักเก็บน้ำในช่วงของฤดูฝนนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสำรองน้ำไว้ใช้เพียงพอครอบคลุมทั้งด้านอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศและรองรับกิจกรรมประเพณีต่างๆพร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคตต่อยนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์นะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของการรับมือฤดูฝนและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงของ Green Season ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำสู่ภัยแล้งหนักในปีหน้านะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่จ่ายไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้จ่ายไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้จ่ายไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีของชาวล้านนานะครับก็คือในเรื่องของประเพณีเลี่ยงดงซึ่งทางด้านของนายกรินชัยยาพิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียและนายยงยุทธคุณรารองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียก็ได้มีการเปิดเผยถึงการเตรียมจัดงานประเพณีเลี่ยงดงซึ่งก็เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่ได้มีการสืบต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วเพื่อแสดงความเคารพต่อผืนป่าและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาธรรมชาติอันเป็นต้นน้ำสำคัญของพื้นที่โดยจะมีการจัดขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4แม่เหียตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็จะมีการจัดพิธีเลี่ยงดงขึ้นได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปก็จะมีกิจกรรมภายในงานนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นก็จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงปู่แซย่าแซะตีสานปู่แซย่าแซะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำและพิธีเลี่ยงดงหน้าลานพิธีเลี่ยงดงบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4ตำบลแม่เหียซึ่งประเพณีเลี่ยงดงนะครับก็เป็นพิธีกรรมทางความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเส้นสรวงดวงวิญญาณผู้ดูแลผืนป่าโดยคำว่าดงในภาษาพื้นเมืองหมายถึงป่าไม้หรือว่าป่าดิบซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญทางพืชพันธุ์สัตว์ป่าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่มาอย่างยาวนานชาวบ้านเชื่อกันว่าปู่แซย่าแซะก็เป็นผู้พิทักษ์รักษาผืนป่าและต้นน้ำหากมีการบุกรุกทำลายป่าก็จะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชุมชนจึงได้เกิดเป็นประเพณีเลี่ยงดงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้ประชาชนฮักและก่อห่วงแหนผืนป่าปัจจุบันนะครับพิธีเลี่ยงดงยังคงได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลแม่เหียและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่ยังคงมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืนตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนกันมะนาวนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฟผ.นะครับได้มีการเสริมความมั่นคงชายแดนไทยในการสนับสนุนโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่คือกับกองกำลังบูรพาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสนับสนุนพลังงานสะอาดเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนล่าสุดได้มีการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้กับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระบบดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าโซลาร์พีวีแบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงกำลังการผลิตรวม 1,200 วัตต์พร้อมระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงออกแบบเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้สะดวกเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะพื้นที่ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเข้าบ่ถึงหรือว่าบ่เสถียรการนำระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่มาใช้งานก็จะช่วยให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้อย่างต่อเนื่องลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกและเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงบ่ว่าเป็นการสื่อสารการหื้อแสงสว่างหรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจของกฟผ.ที่มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศโดยก่อนหน้านี้กฟผ.ได้สนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้คือกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนหลายแห่งพบว่าสามารถช่วยลดข้อจำกัดด้านพลังงานและยกระดับความพร้อมของฐานปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างเป็นรูปธรรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภารกิจความมั่นคงจึงแบบเพียงช่วยลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นแห่งหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมความมั่นคงของประเทศในระยะยาวตุยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำมือทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ครับก็สวัสดีการมวลการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกมนัชชัยอินเทือนผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และนายวัลลบนามวงพรมผู้แทนมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมจัดงานไหว้สาปารมีพระบรม

คลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและก็พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้านการบริหารจัดการจราจรนะครับทางผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการวางมาตรการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดโดยในช่วงเย็นก็จะมีการปิดกั้นและก็เคลียร์พื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงห้ามจอดรถตลอดแนวถนนห้วยแก้วเพื่อเปิดเส้นทางให้กับประชาชนเตียวขึ้นดอยได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอาสาจราจรและเจ้าหน้าที่ของวัดประจำจุดคัดกรองพร้อมเตรียมรถจักรยานยนต์สำหรับนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากดอยสุเทพไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วรวมถึงเข้มงวดการจอดรถฝ่าฝืนโดยจะมีการล็อกล้อออกใบสั่งและก็ยกรถทันทีหากจอดกีดขวางทางจราจรนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของรถโรงทานและก็รถสนับสนุนกิจกรรมที่ประสงค์ขึ้นดอยสุเทพก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์จากทางวัดขึ้นพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 น.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานจำนวนมากตลอดทั้งคืนวันที่เตียวขึ้นดอยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับเรื่องของงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งประเพณีนี้นะครับก็จะมีการจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับและก็วันที่30พฤษภาคม2569ก็จะเป็นวันเตียวขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talkสนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซียนายศิหศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจ พื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
8: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
4: ซยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เมื่อวานนี้ฝนตกเนาะตื่นเช้ามาอากาศค่อนข้างเย็นสบายแต่สายๆมาอบอ้าวมากๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเมื่อวานนี้เห็นฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางสัญจรไปมาตรงบริเวณที่เป็นทางลอดเนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้แจ้งเตือนว่าระหว่างวันนี้ไปจนถึงประมาณวันที่21-22นะคะพฤษภาคม2569ก็ยังจะมีสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์รวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้แหล่งน้ำอาจจะมีเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งได้นะคะดังนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์นี้ด้วยช่วงนี้ถือเป็นช่วงต้นฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังช่วงต้นฤดูฝนก็จะมีทั้งเรื่องสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากต่างๆมาให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของโรคระบาดซึ่งตอนนี้ก็มีโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็เป็นโรคไข้เลือดออกค่ะที่เป็นเชื้อไวรัสตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่มีนะคะแต่ว่ามีการติดเชื้อกันที่องโกซึ่งเชื้อไวรัสในกลุ่มที่เป็นสายพันธุ์ของไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยมีสถานการณ์ค่ะแต่ถ้าเป็นในพื้นที่แถบแอฟริกาอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นทางรัฐบาลเองก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังเนาะหมั่นดูแลสุขภาพรวมไปถึงก็ได้กำชับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมือนะคะซึ่งเป็นเชื้อไวรัสอีโบลาความเสี่ยงในการเสียชีวิตนี่สูงถึง 50% นะคุณผู้ฟังการติดต่อเราก็จะติดต่อจากในกลุ่มของค้างคาวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าท่านใดที่ติดเชื้อแล้วแล้วอาจจะมีการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆเลือดน้ำลายหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสในการติดเชื้อได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่มีค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการตรวจเข้มเรื่องของการคัดกรองทั้งสนามบินสถานพยาบาลชายแดนต่างๆนะคะมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานสากลพี่น้องประชาชนก็อย่าตื่นตระหนกแต่ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมแล้วเกิดความวิตกกังวลกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะฟังเพลงไหนก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคย0532767993ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเนาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะเราต้องเตรียมตัวรับมืออะไรยังไงกันบ้างช่วงหน้ามีน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์มาร่วมพูดคุยกันในรายการช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลง2เพลงก่อนดีกว่าค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ฝนตกนะคะบางพื้นที่เขาก็จะต้องมีการแจ้งเตือนภัยกันในหลายพื้นที่เนาะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีการแจ้งเตือนอาจจะไม่ได้ทันท่วงทีดังนั้นเราจะต้องมีทักษะในการสังเกตว่าน้ำป่าจะมาแล้วนะมีอะไรที่เราพอจะสังเกตจากประสบการณ์ต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องเนมดีกว่าค่ะวันนี้ก็จะมีเทคนิคนะคะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะเวลาที่น้ำป่าจะมาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมันจะมีสัญญาณเตือนอะไรที่เราสามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วก็เตรียมตัวได้ทันนะคะน้องเนมเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงนี้เปิดดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาทีไรเนี่ยก็เจอแต่คำเตือนเรื่องมรสุมแล้วก็ฝนตกหนักครอบคลุมหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลแต่สิ่งหนึ่งที่มักจะมาคู่กับฝนตกสะสมบนดอยสูงก็คือเป็นภัยเงียบที่มาไวมากๆเลยอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำไมน้ำป่าถึงถูกเรียกว่าแฟดฟาดหรือแปลตรงตัวเลยก็คือน้ำท่วมในชั่วพริบตาและทำไมมันถึงมีความรุนแรงมหาศาลขนาดนี้เรื่องนี้มีคำอธิบายทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะตามปกติแล้วผืนป่าและชั้นดินบนภูเขาจะทำหน้าที่เหมือนกับฟองน้ำยักษ์คอยซับน้ำฝนเอาไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีฝนตกลงมาหนักๆสะสมติดต่อกันเกินกว่า100มิลลิเมตรหรือว่าตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงค่ะดินบนภูเขาจะเกิดภาวะที่เรียกว่าอิ่มตัวด้วยน้ำค่ะก็คือฟองน้ำธรรมชาตินี้มันเต็มเกินแล้วอุ้มน้ำต่อไปไม่ไหวแล้วและเมื่อดินรับน้ำหนักเนี้ยมหาศาลมากไม่ไหวประกอบกับแรงโน้มถ่วงของโลกน้ำทั้งหมดพร้อมกับโคลนแล้วก็เศษหินมันจะพังทลายลงมาแล้วก็ทะลักลงมาตามร่องเขาลาดชันค่ะซึ่งในทางฟิสิกส์เนี่ยความน่ากลัวของน้ำป่าเนี่ยค่ะก็คือมันจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงเลยค่ะ30ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยแถมยังมีแรงปะทะมหาศาลขนาดที่สามารถพัดพาเอาก้อนหินหนักๆเป็นตันๆเลยค่ะหรือว่าต้นไม้ทั้งต้นไม้เนี่ยหลุดออกจากรากออกจากโคนได้มาในพริบตาเลยชนิดที่ว่าถ้าเรายืนอยู่ตีนเขาเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าข้างบนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะส่วนใหญ่ด้านล่างฝนเนี่ยจะแค่ตกปล่อยๆเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนมเลยอยากมาสวมบทเป็นเพื่อนคู่คิดทุกคนค่ะเตือนภัยสำหรับพวกสายลุยสายแคมปิ้งหรือว่าใครที่ชอบไปนั่งพักผ่อนตามร้านอาหารริมน้ำตกในช่วงนี้นะคะจำ3สัญญาณเตือนธรรมชาติอันนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยค่ะข้อแรกก็คือสีน้ำจะเปลี่ยนค่ะจากน้ำตกใสๆตามลำธารเนี่ยกลายเป็นสีโคลนขุ่นหรือว่าสีส้มอิฐข้นๆข้อที่2เลยก็คือมีเสียงดังผิดปกติค่ะมีเสียงอึ้งเหมือนกับพายุหรือว่าเสียงรถไฟวิ่งมาแต่ไกลจากทางเหนือน้ำและข้อสุดท้ายเลยคือมีสิ่งของลอยมาอย่างเช่นพวกเศษไม้ผักตบชวาหรือว่ากิ่งไม้หักทะลักลงมาเป็นจำนวนมากค่ะถ้าผู้ฟังไปเที่ยวเราเจอ3สัญญาณนี้พร้อมกันเนี่ยหรือว่าเจอข้อใดข้อหนึ่งไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอสืบเลยก็คือให้รีบพาตัวเองแล้วก็คนรักเดี๋ยววิ่งขึ้นที่สูงแล้วก็หนีน้ำให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าน้ำป่าใช้เวลาเดินทางจากเหนือน้ำจากบนภูเขาเนี่ยมาถึงเราได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ถ้าจะไปเที่ยวน้ำตกเที่ยวสถานที่ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงกับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือแม้กระทั่งเราเห็นในคลิปที่คนเดินทางกำลังข้ามสะพานอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้ำป่ามันไหลมาตรงสะพานบริเวณนั้นพอดีนะคะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าฝนตกหนักแล้วมีปริมาณน้ำในแม่น้ำถ้าสมมุติสะพานที่เราจะข้ามไปมันมีความเสี่ยงที่อาจจะมีน้ำล้นตลิ่งล้นท่วมสะพานในขณะที่เราขับรถผ่านอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชะลอหรือหยุดจนกว่าสถานการณ์ปลอดภัยแล้วเราถึงจะเดินทางต่อมันมีเหตุการณ์ที่น้ำป่าพัดรถจากเลนถนนหลายครั้งแล้วนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือฝนตกหนักในช่วงนี้ต้องวางแผนกันดีๆแล้วก็ใช้สติมีสติกันเยอะๆระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยรวมไปถึงในเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่ค่ะเส้นทางที่มีต้นไม้ใหญ่เช่นเส้นสารพีเส้นต้นยาง เมื่อวานนี้ก็มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมานะคะโชคดีที่ไม่มีอันตรายอะไรแต่ในช่วงของลมพายุลมมรสุมอะไรต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เราจะต้องขับผ่านต้นไม้ใหญ่ไปใช้เส้นทางอื่นที่มีความปลอดภัยดีกว่านะดีกว่าซึ่งทางอบจ.เชียงใหม่เขาก็ออกมาแจ้งเตือนกันแล้วว่าถ้ามันเป็นช่วงมรสุมช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์กันว่าจะเกิดพายุมีพายุเกิดขึ้นมีลมแรงมีลมกระโชกแรงเนี่ยเราต้องเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะเอาล่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้แน่นอนว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่วงไฮซีซันจริงๆเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นโลซีซันไม่มีใครมาเที่ยวแต่ไม่เลยเชียงใหม่ของเราคือคักมากมันเป็นกรีนซีซันที่มีแต่กิจกรรมสนุกๆ นะคะเมื่อวานนี้แถลงข่าวกันไปแล้วสำหรับเชียงใหม่ไพร์มันค่ะจริงๆแล้วนะคะเชียงใหม่พายหรือแบงคอกพายประเทศไทยพายเลยก็ได้เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใช้คำว่าเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลังจากที่เรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับความเสมอภาคออกมานะคะเรามีกิจกรรมที่เปิดโอเพนให้กับทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดเพศให้ความหลากหลายทางเพศให้ความหลากหลายต่างๆเนี่ยพี่น้อง LGBTQ ได้ออกมาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เราก็เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่าสนใจมากๆในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้ององุ่นกันดีกว่านะคะถึงกิจกรรมพรายที่เกิดขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ค่ะในช่วงไฮซีซั่นเนาะเชียงใหม่กำลังจะเต็มไปด้วยสีสันอีกครั้งแล้วเตรียมพบกับงานเชียงใหม่พรายมัน2026งานใหญ่แห่งปีที่ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ยังเป็นพื้นที่ของความสุขความหลากหลายและพลังแห่งความเท่าเทียมค่ะเมื่อวานนี้เทศบาลเนาะก็ได้จัดเตรียมข่าวงานเกี่ยวกับงานนี้เพื่อที่จะยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกหรือ City of Festival ภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองแห่งสีสันเพื่อความสุขที่หลากหลายภายในงานปีนี้บอกเลยค่ะว่าคึกคักทั้งอบอุ่นหัวใจเพราะจะมีทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมและไฮไลท์สำคัญอย่างเชียงใหม่ไพร์พาเรด2026ขบวนพาเรดสุดอลังการแห่งพลังความเท่าที่พร้อมเปลี่ยนทั้งเมืองให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและสีรุ้งสุดสดใสขบวนพาเหรดจะขึ้นภายในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ในเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยที่จะนัดรวมตัวกันก่อนเนาะ4โมงณพุทธสถานเชียงใหม่โดยเริ่มจากพุทธสถานเชียงใหม่ในบาซ่าประตูท่าแพแลนด์มาร์กกลางเมืองเชียงใหม่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่นอกจากนี้ความสนุกก็ยังมีพิธีลงนาม MOU เพื่อร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่แห่งความเท่าเทียมสะท้อนให้เห็นว่าเมืองนี้พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เป็นของตัวเองอย่างเต็มที่ปีนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นมากค่ะด้วยความร่วมมือเป็นทางการจากจังหวัดเชียงใหม่เองและหน่วยงานภาครัฐของเอกชนต้องบอกเลยค่ะว่างานเชียงใหม่ไพร์มันเนี่ยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเนาะโดยงานเป็นงานวิ่งแล้วก็ในวันที่22ก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตของฟอรัมโควาแดนอีกด้วยสายแดนก็ห้ามพลาดนะคะที่เมย่าไลฟ์เชียงใหม่สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ค่ะอย่างน้องอุ่นเองก็ชอบโควาแดนมากงานนี้ก็จะไม่พลาดเหมือนกันค่ะใครอยู่เชียงใหม่เนาะเตรียมชุดเตรียมกลิตเตอร์วิ้งวิ้งให้พร้อมเลยค่ะแล้วก็เตรียมหัวใจเพราะงานนี้ไม่ได้มีแค่สีสันแต่เต็มไปด้วยพลังบวกความสุขและความรักในทุกรูปแบบจริงๆค่ะ
0: ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีซันนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นประจำทุกปีอยู่ในปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาล12ธีมของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะทางคุณต้นซึ่งมีการขับเคลื่อนกิจกรรมของความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ของกิจกรรมเชียงใหม่ด้วยก็จะมาออกรายการน่าจะเป็นรายการผู้ว่าพบประชาชนในช่วงเช้านะคะของสวทเชียงใหม่ก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์นะคะขออภัยวันศุกร์นะคะก็จะมีการจัดรายการแล้วก็เชิญมาพูดคุยกันในรายการนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กิจกรรม730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกโปรโมทกันไว้ก่อนว่าในวันเสาร์ช่วงเวลา 13:00 นค่ะของรายการร้อยเรื่องเล่าเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกับทูตมรดก วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่คุณอ้อมณีรัตน์รัตนังจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของ730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกนะคะว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นั้นได้มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็จะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงความรู้สึกความคิดเห็นต่างๆของความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะก้าวเข้าสู่เมืองมรดกโลกนะคะก็รอติดตามกันได้น่าจะมีไลฟ์สดทางเพจสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันของแฟนๆเพลงลูกทุ่งจะขออนุญาตนะคะจังติดภารกิจจริงๆวันพรุ่งนี้ถ้ากลับมาทันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่ว่าถ้ากลับมาไม่ทันจะฝากน้องๆเปิดเพลงลูกทุ่งไว้คุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาขอฟังเพลงลูกทุ่งที่คุณผู้ฟังอยากฟังได้เลยนะคะเพราะทุกๆวันพฤหัสเราจะเปิดเพลงลูกทุ่งให้กับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบมีหัวใจรักในดนตรีลูกทุ่งแล้วก็เพลงลูกทุ่งทั้งในรูปแบบของลูกทุ่งสตริงลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งเพื่อชีวิตได้หมดเลยนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรก็สามารถโทรเข้ามาขอกันได้กับทางน้องๆทีมนักศึกษาฝึกประสบการณ์เดี๋ยวพี่แจงฝากรายการไว้ค่ะไม่ได้หายไปไหนค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้จะภารกิจเยอะสัปดาห์หน้าก็จะภารกิจเยอะนะคะก็อาจจะฝากน้องๆเปิดเพลงให้ค่ะทั้งนี้แล้วเนี่ยในทุกๆวันเนาะเชียงใหม่ของเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ้นเดือนนี้30พฤษภาคมเกียมเลเจ้าวอร์มข้อเท้าวอร์มหัวเข่าเตรียมร่างกายให้พร้อมไปเตียวขึ้นดอยกันดีกว่านะคะประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพถือเป็นประเพณีสำคัญค่ะพุทธศาสนิกชนทุกท่านในเดือนนี้นะคะพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนักท่องเที่ยวค่ะเขาก็จะเห็นความชัดเจนเลยว่าถ้ามาเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้เขาจะมีกิจกรรมทั้งสายมูสายทำบุญนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวในเชิงของวัฒนธรรมศิลปะที่มีเสน่ห์ไม่ซ้ำแบบใครและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเชียงใหม่เราในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้มันมีเสน่ห์มากนะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วอะเราจะสังเกตว่านักท่องเที่ยวมาก็ไม่ร้อนจนเกินไปฝนก็ไม่ตกทั้งวันทั้งคืนจนไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างที่เราบอกถ้าไปท่องเที่ยวน้ำตกก็อาจจะยังต้องดูพยากรณ์อากาศว่าเหมาะสมไหมดูคำเตือนของทางกรมอุทยานดูคำเตือนของในแต่ละพื้นที่ชุมชนรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่ใช้คำว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อะไรต่างๆนะคะในพื้นที่อนุรักษ์ตรงนี้ก็อาจจะต้องดูความพร้อมของพื้นที่ว่าเหมาะสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือไม่นะคะแต่สิ่งที่เราได้เห็นปรากฏการณ์ก็คือการวิ่งดอยสุเทพไนรันมีฝนโปรยปลายลงมาแต่เป็นการวิ่งที่ถือได้ว่าจัดขึ้นครั้งแรกเนาะของดอยสุเทพไนรันโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดขึ้นที่ผ่านมานี่โอ้โหประสบความสำเร็จเลยนะถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะ

0: โดนรวบไปละ CIB รวบไปแล้วเรียบร้อยนะคะรวบไปแล้วเรียบร้อยที่ลำพูนเนาะมีอะไรอีกช่วงนี้ข่าวสารบ้านเมืองก็เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเราก็พูดกันไปแล้วนะคะพูดกันไปแล้วล่าสุดเมื่อเช้าดูข่าวที่กรณีของหลานถูกลุงไหมล่วงละเมิดถึง6ครั้งจนตั้งครรภ์แม่ก็รับไม่ได้ก็พาไปแจ้งความคุณผู้ฟังพาไปแจ้งความดำเนินคดีจนถึงที่สุดคือเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้คุณผู้ฟังจริงๆแล้วถ้าเราเสพข่าวเยอะๆเราอาจจะมีความรู้สึกแบบวิตกกังวลหรือเครียดบางทีเราต้องรีแลกบ้างนะผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายบ้างนะคะฟังเพลงหรือทำกิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนานนะคะแม้กระทั่งพูดคุยกับเรื่องแบบเรื่องไร้สาระแบบตลกขบขันตั้งคำถามไปเรื่อยแบบเราอะไรเงี้ยสงสัยว่าเออจิ้งจกมันกลัวอะไรเออจริงๆบางทีแบบช่วงนี้จิ้งจกเยอะแมลงสัตว์กัดต่อยหรือแมลงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าเออจริงๆแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมจิ้งจกที่บ้านจิ้งช่างจกที่บ้านเราเยอะจังไปบ้านเพื่อนไม่เห็นมีจิ้งจกเลยนะจิ้งจกชอบอะไรและจิ้งจกกลัวอะไรเดี๋ยวเรามาคุยแบบเรื่องแบบผ่อนคลายสบายสมองกันนิดนึงกับน้องขวัญค่ะ
1: ค่ะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าจิ้งจกมีบางคนที่ไม่ชอบจิ้งจกเนาะแล้วเขาก็หาวิธีการไล่ว่าเอ้ยจะไล่ยังไงให้จิ้งจกเนี่ยไม่อยู่ในบ้านดีค่ะทีนี้เนี่ยเขาใช้เปลือกไข่ค่ะคุณผู้ฟังในการไล่จิ้งจกซึ่งต้องบอกเลยว่ามันได้ผลจริงๆวันนี้ขวัญก็เลยจะมาบอกว่าทำไมจิ้งจกถึงกลัวเปลือกไข่ก็จะมาให้สาระความรู้กันนะคะซึ่งจริงๆอะค่ะจิ้งจกเนี่ยที่เขากลัวเปลือกไข่เนี่ยเพราะว่าก็มันเกิดจากนกค่ะเพราะว่านกเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจตามธรรมชาติเลยของจิ้งจกทีนี้เนี่ยพอจิ้งจกเขาเห็นเปลือกไข่อ่ะค่ะบวกกับกลิ่นที่ติดกับเปลือกไข่เนี่ยเขาเลยนึกว่าเป็นไข่นกใช่เขาก็เลยกลัวค่ะเป็นสัญชาตญาณให้หลีกหนี
2: ใช่
1: แล้วนอกจากนกนะคะยังงูด้วยค่ะใช่ค่ะนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นของเปลือกไข่เนี่ยมีกลิ่นคล้ายกับเปลือกงูค่ะ
2: อืม
1: ใช่ค่ะซึ่งทำให้จิ้งจกกลัว
2: ก็เลยเป็นเหตุรู้มาก่อน
1: ใช่ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจิ้งจกถึงกลัวเปลือกไข่ค่ะซึ่งก็จะมาบอกวิธีค่ะวิธีที่จะใช้เปลือกไข่ในการไล่จิ้งจกเนี่ยก็คือเราสามารถเอาเปลือกไข่เนี่ยนะคะหลังจากที่ทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเช็ดเปลือกไข่ให้แห้งค่ะโดยที่ไม่ล้างออกทั้งหมดนะคะแล้วก็นำไปวางไว้จุดต่างๆที่จิ้งจกชอบอยู่ค่ะแล้วก็มีการให้เปลี่ยนเปลือกไข่ทุกๆ 2-3 วันด้วยนะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้จิ้งจกเนี่ยอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านเรานั่นเองค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าช่วงนี้เราแบบไดเอทอยู่กินไข่ต้มทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะก็ไม่ต้องเอาเปลือกไข่ไปทิ้งที่ไหนไกลหาภาชนะใส่ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่จริงๆบางทีจิ้งจกก็เยอะเกินนะคุณผู้ฟังจนเรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงดีไม่ได้อยากจะทำร้ายแต่ไปอยู่ในที่ที่ชอบเธอไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมดีกว่านะคะนอกเหนือจากจิ้งจกค่ะมีความกังวลเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคานหรือสัตว์มีพิษต่างๆในช่วงนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังที่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นแบบบ้านชั้นเดียวเนาะบ้านชั้นเดียวเนาะแล้วเวลาฝนตกสัตว์เลื้อยคงเลื้อยคานอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในบ้านได้ตะเข็บตะขาบตะเข็บแล้วก็ตะขาบอะไรโอ้ตัวแบบใหญ่มากตัวใหญ่มากวันก่อนไปที่บ้านเดินไปหลังบ้านด้วยโอ้โหตัวมานิ้วโป้งเลยตัวหนาดำเมื่อมเลยนะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังนะคะยิ่งถ้าสมมติเรามีเวลาในการจัดบ้านให้มันโล่งๆเข้าไว้พอนอกเหนือจากยุงที่มันมากับฝนก็ยังมีสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆซึ่งเป็นสัตว์มีพิษก็อย่าลืมเคลียร์บ้านให้สะอาดให้โล่งเข้าไว้เพื่อที่ว่าถ้าเราเห็นสัตว์แปลกปลอมเข้ามาในบ้านเราก็จะได้จัดการได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่เกิดอันตรายนะคะมีคุณผู้ฟังขอเพลงลูกทุ่งเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้เลยฝากน้องไว้แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้นะของคุณต่ายอรทัยเนาะเดี๋ยวจังฝากน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์เปิดให้นะคะสำหรับเพลงสตริงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวในช่วงท้ายนี้น่าจะทันสัก3เพลงได้ไม่มีติดค้างท่านใดนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเดินทางอยู่ก็ขอให้ใช้ทุกเส้นทางด้วยความปลอดภัยมีสติไม่พบกับเหตุการณ์อันตรายใดๆเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางกำลังจะไปรับลูกๆหลานๆที่เรียนนะคะรอเวลาในการเลิกทำงานก็ขอให้ทุกๆกิจกรรมมีแต่ความสุขค่ะแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยช่วงนี้เชียงใหม่ของเรามีพื้นที่ออกกำลังกายหลายจุดไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะสวนรถไฟนะคะคือคักมากนี่อยากไปมากเลยพอเราเห็นสวนลุมเขาออกมาเต้นกันเยอะนี่แบบทำไมไม่มีสวนอะไรใกล้ๆสถานี อย่าไปเต้นออกกำลังกายบ้างแบบนี้คุณผู้ฟังโอ้ยเนาะบางทีอาจจะต้องหาเวลาเดี๋ยวถ้าดีเจพี่

อกลับมาแล้วอาจจะไปชวนดีเจพี่ปอไปดีกว่าเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังทักมาถึงฝากความคิดถึงดีเจพี่ปอด้วยก็ฝากบอกดีเจพี่ปอเรียบร้อยนะคะยังไงแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวทเชียงใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะพรุ่งนี้ถ้าแจงไปทำงานข้างนอกเสร็จแล้วกลับมาทันนะพรุ่งนี้มีถ่ายรายการถ่ายคลิปนะคะข้างนอกสถานที่ถ้ากลับมาทันเดี๋ยวมาพูดคุยกันแต่ถ้ากลับมาไม่ทันต้องขออภัยเดี๋ยวฝากเพลงลูกทุ่งไว้ให้น้องๆเปิดให้ฟังเพราะๆนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
10: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลพระพรหมมารายงาน
1: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจารณา ถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
12: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคลูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจงเพ่
6: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตรไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
11: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
12: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

0: ันต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569ค่ะ
1: ทุกวันเพียงแค่ไม่มีใครที่จะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมัน
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรามีนัดกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางรายการค่ะได้รับเกียรตินะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะยินดีต้อนรับนะคะนายแพทย์ดลสุขพงศ์นิกรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีการพูดกับต้อมนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าทางรายการรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ท่านผอ.ดลสุขนะคะได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะต้องนำเรียนท่านผอ.ว่านัดคุณผู้ฟังไว้นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะท่านผอ.ก็จะมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมด้วย
2: ยินดีเลยครับเดี๋ยวมีกิจกรรมร่วมกันนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เริ่มต้นนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะท่านผอ.ให้เกียรติอยู่ร่วมในรายการกับเรานะคะซึ่งในรายการจะมีทั้งในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะแต่ก็จะได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรตินะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการในหลายๆเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นตอนนี้มาเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่านะคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักแล้วนะคะโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วในเรื่องของการให้บริการรักษาคนไข้ยังไงบ้างวันนี้ต้องขออนุญาตท่านผอ.นะคะดลสุขพงศ์นิกรนะคะได้ให้คำแนะนำนะคะโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้กับคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: ได้เลยครับยินดีครับก็จริงๆโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐนะครับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สังกัดกรมการแพทย์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตอนนี้ก็จะมีทั้งโรงพยาบาลมะเร็งโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลผิวหนังโรงพยาบาลธัญรักษ์รักษายาเสพติดกลุ่มพวกนี้นะครับประวัติศาสตร์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เราประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับจริงๆก็ย้อนไปสัก60ปีนะครับตั้งแต่ปี2508ณตอนนั้นนะครับมีความคิดริเริ่มนะครับจากท่านอธิบดีกรมการแพทย์สมัยนั้นท่านนายแพทย์เชิดธนวณิกนะครับแล้วก็ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาราชหรือสวนดอกณปัจจุบันนี้เป็นท่านอาจารย์บุญสมมาตินนะครับตอนนั้นได้พูดคุยกันแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากทางสหราชอาณาจักรคุยกันว่าน่าจะต้องมีชื่อว่าคลินิกศูนย์วิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม่ตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ปัจจุบันนะตอนนี้ซึ่งจริงๆโรงพยาบาลเราตั้งอยู่ระหว่างคณะทันตแพทย์แล้วก็ที่จอดรถของศรีพัฒน์นะครับที่เดิมเลยครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยณตอนนั้น2508เนี่ยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันว่าจะตั้งคลินิกศูนย์วิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาในปี2511 2511นะครับก็เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกขึ้นครั้งแรกนะครับเราเลยคิดว่าวันนั้นเป็นวันเกิดโรงพยาบาลก็เลยถ้าวันนี้ก็นับเป็น58ปีละ24กันยา2011นะครับเปิดให้บริการครั้งแรกนะครับโดยท่านผอ.ท่านแรกก็คืออาจารย์ประสบรัตนากรนะครับแล้วก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับในปี2013นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเสด็จพระราชดำเนินนะครับเปิดไปทางการน้องเปิดไปทางการคลินิกศูนย์วิจัยประสาทวิทยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับเมื่อ29 มกราคม 2513นะครับตอนนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอเป็นขาวดำนะครับมีภาพแล้วก็มีเราทำเป็นนิทรรศการเล็กๆนะครับซึ่งตอนนี้กำลังปรับให้เป็นสมรเกียรติมากขึ้นที่โรงพยาบาลนะครับยินดีร่วมกับต้อมหรือท่านผู้ฟังสามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับไม่ต้องไปรักษาก็ได้ไปเยี่ยมชมก็ได้นะครับก็จะมีภาพขาวดำที่เป็นภาพเหตุการณ์ณตอนนั้นที่ในรัชกาลที่9ได้มาเสด็จพระราชดำเนินเปิดอย่างเป็นทางการนะครับณตอนนั้นก็เริ่มเปิดเป็นผู้ป่วยนอกนะครับแล้วก็จนมาถึงปี2518นะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปลี่ยนจากชื่อคลินิกศูนย์วิจัยประสาทวิทยาเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะครับชื่อนี้อาจจะทำให้พวกท่านพวกเราผู้ฟังหลายคนคุ้นเคยเอ๊ะโรงพยาบาลประสาทรักษาคนไข้จิตเวชโรคประสาทหรือเปล่านะครับที่มาที่ไปเมื่อก่อนจริงครับ เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยกรมการแพทย์เราเนี่ยหรือโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เนี่ยดูแลโรคทางกายและใจกายคือโรคสมองเนาะโรคเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบสมองเสื่อมโรคทางจิตผู้จิตเวทด้วยนะครับณตอนนั้นนะครับแต่พอในปี2534หรือ2536นี่แหละก็จะมีการตั้งกรมสุขภาพจิตแยกมาเมื่อก่อนมีกรมเดียวกรมการแพทย์ดูทั้งโรคฝ่ายกายโรคฝ่ายใจนะครับแต่ว่าพอปี2534มีการตั้งกรมสุขภาพจิตแยกออกมาตัวอย่างตอนนี้คือโรงพยาบาลสวนปรุงนะที่เป็นโรงพยาบาลหลักนั้นจิตเวชนะครับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็แยกออกมาครับถ่ายโอนภารกิจด้านจิตเวชไปอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงนะครับแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะหรือว่าคนเฒ่าคนแก่หลายคนก็ยังคุ้นๆว่าเชียงใหม่ก็ต้องดูแลจิตเวชเป็นโรงพยาบาลรักษาคนอะไรนะเอาตรงๆคนบ้าหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมันแยกกันชัดเจนตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับเรารักษาโรคใช้ว่าโรคทางสมองเส้นประสาทระบบไขสันหลังนะครับเป็นหลักเลยตอนนี้ส่วนโรคจิตเวชก็จะเป็นทางส่วนปลูกรักษาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป็นโรคร่วมกันเนี่ยเราดูแลได้อยู่แล้วนะครับนี่คือที่มาที่ไปตั้งแต่เราตั้งเป็นคลินิกศูนย์วิจัยนะครับขยับขยายเป็นโรงพยาบาลแบ่งภารกิจด้านจิตเวชออกไปนะครับส่วนโรคหลักตอนนี้เป็นโรคอะไรที่รักษาหลักๆเลยเยอะที่สุดตอนนี้ก็เป็นโรคเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบคุณกับต้อมอาจจะเคยได้ยินว่าโรคสโตรกหมอชื่อสังกฤษสโตรกเป็นโรคที่ฮอตฮิตในคนไทยแล้วก็ในประเทศที่เป็นพัฒนาแล้วจริงเราก็เริ่มพัฒนาแล้วเนาะคล้ายๆเขาคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนาะที่เกิดจากความดันเบาหวานหรือโรคการกินอาหารการไม่ออกกำลังกายพวกนี้ทำให้เส้นเลือดเราแข็งตัวหรือมีความเสี่ยงทำให้อุดตันได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นโรคหัวใจด้วยแล้วก็โรคทางสมองด้วยซึ่งเราเรียกว่าสโตรกชื่อภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็เป็นทั้งเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบซึ่งเจอเยอะมากโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่มีครบวงจรนะครับถ้าแตกตีบมาที่เราเนี่ยรับรองว่ารอดแน่นอนนะครับก็จะมีตั้งแต่ห้องฉุกเฉินเนาะที่เราสามารถเอาคนไข้มาดูแลได้ทันท่วงทีนะครับมีการให้ยาละลายริ่มเลือดรวมถึงมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการใส่สาย
0: ค่ะ
2: ครับต้องอาจจะเคยได้ยินโรคหัวใจเนาะเราใส่สายแคปเข้าทางหัวใจเพื่อทำบอลลูนบ้างเพื่อให้เส้นเลือดหัวใจขยายเช่นเดียวกันทางโรคสโตรกเนี่ยถ้าเส้นเลือดตีบเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่สามารถใส่สายเข้าไปขึ้นถึงเส้นเลือดสมองเลยนะครับแล้วก็ไปดูดออกที่มันอุดตันเหมือนใช้เหมือนสุญญากาศดูดอะไรที่อุดตันอยู่ออกได้เลยเมื่อก่อนเราจะต้องให้ยาให้มันละลายเองให้มันค่อยๆสลายไปเองแต่ว่าตอนนี้ถ้าเส้นเลือดไหนชัดๆเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็สามารถไปดูดออกได้เลยก็จะทำให้สามารถรอดชีวิตได้สูงมากนะครับนี่คือกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เนื่องจากนั้นเนี่ยการรักษาโรคทางสโตรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่หายอย่างเดียวเนาะมันดูถึงคุณภาพชีวิตด้วยครับบางคนหายก็ทีครับบางคนรอดก็จริงแต่ว่าพิการเนาะรอดจริงแต่ว่าต้องมาฟื้นฟูร่างกายต้องมาฝึกพูดฝึกกลืนอีกก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรเป็นรอดชีวิตที่ต้องดูแลต่อเนื่องเราก็มีการดูแลต่อเนื่องด้วยนะครับเรามีการฝึกกายภาพบำบัดที่สำคัญเรามีหุ่นยนต์ฝึกเดินโรบอติกครับโรบอติกเหมือนวอล์กกิ้งนะฝึกเดินโดยปกติการฝึกเดินถ้ายุคสมัยก่อนก็คือให้นักกายภาพประคองประคองคนไข้เนาะก็เดินไปด้วยกันเดินไปแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็บางทีต้องฝึกเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยนักกายภาพวันหนึ่งก็ฝึกได้ไม่กี่คนแล้วก็อาจจะเหนื่อยเนา
0: ะ
2: นี่มันมีโรบอติกวอล์กกิ้งนะครับก็คือเหมือนมีคนใส่ชุดเหมือนหุ่นยนต์เลยครับเหมือนในหนังห
0: ุ่
2: นยนต์แล้วก็ขาก็เดินให้เองมันก็ปรับเองว่าช่างคนไข้อ่อนแรงข้างซ้ายจะให้เดินแข็งแรงหน่อยฝืดหน่อยข้างขวาแข็งแรงดีก็ให้เดินเบาหน่อยสามารถปรับได้หมดเลยว่าข้างซ้ายข้างขวาน้ำหนักเป็นเท่าไหร่
0: ค่ะ
2: มีเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของสโตรกนะครับว่าจะเป็นทำให้รอดแล้วรอดแล้วทำยังไงให้พิการน้อยที่สุดมีการฟื้นฟูต่างๆนะครับแต่นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเจอโรคที่เป็นตามวัยเนาะตามวัยผู้สูงอายุก็คือโรคสมองเสื่อมนะครับสโตรกเป็นโรคของความฉุกเฉินเนาะต้องรีบมาใน 4.5 ชั่วโมงเขาลืมบอกไปเรามีโกลเด้นพีเรียดคือ 4.5 ชั่วโมงถ้ามาเร็วอัตรารอดสูงมากนะครับนี่ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยกันเพราะว่าบางครั้งเรารักษาดีเต็มที่แล้วแต่คนไข้มาช้าน้องอาจจะเพราะว่าเดินทางไกลหรือลังเลยังไม่อยากมาทำให้จริงๆเครื่องมือค่อนข้างครบหมดแต่ว่าคนไข้มาช้าเนี่ยเส้นเลือดมันตีบไปละสมองมันตายไปแล้วก็อาจจะทำให้การฟื้นตัวค่อนข้างช้านิดหนึ่งน้อยเรื่องของสโตรกนะครับแต่เรื่องของโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็เป็นโรคหนึ่งที่มาตามยุคสมัยใหม่เนาะยุคสมัยของ The Aging Society คือสมองยุคของคนผู้สูงอายุมากขึ้นสมองมันเสื่อมตามวัยด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองก็เสื่อมตามโรคประจำตัวบางอย่างเนาะโรคนี้เกิดขึ้นเยอะในคนไทยนะครับทั้งโลกแหละครับไม่ใช่แค่คนไทยเนาะแต่ว่าทำยังไงให้ชะลอเนาะหรือว่าสามารถสกรีนนิ่งเจอได้เร็ว เรามีการให้การรักษาโดยการบำบัดการให้ยาทำให้สมองเสื่อมเนี่ยชะลอได้หรืออาจจะหายได้ในบางกรณีถ้าเป็นไม่เยอะหรือก็เป็นโรคที่ฮอตฮิตในยุคสมัยนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับทางระบบประสาทนะครับจริงๆมีอีกหลายโรคเลยครับมีทั้งสมองอะไรนะก้อนเนื้อในสมองหร
0: ือ
2: มะเร็งสมองการผ่าตัดก้อนเนื้อออกหรือว่าโรคทางไขสันหลัง
0: ค
2: ือนิวโรหรือโรคประสาทเนี่ยไม่ใช่แค่สมองเนาะประสาทมีทั้งสมองและไขสันหลังมีกระดูกทับเส้นก็เป็นเกี่ยวข้องหมดนะครับโพรงไขสันหลังตีกระดูกทับเส้นเกี่ยวมันเลยเราทำได้หมดเลยครับเรามีการผ่าตัดกระดูกทับเส้นมีการผ่าตัดเรื่องโพรงไขสันหลังที่ตีบแคบก
0: ็
2: ทำได้หมดเลย
0: ค่ะถ้าหมอคะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการของเราอยู่เชื่อว่ารู้จักแน่นอนเลยว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็ตั้งอยู่ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร
2: ์
0: กับ
2: ศูนย์ศรีพัฒน
0: ์ศูนย์ศรีพัฒน์นะคะ
2: คือที่จอดรถเนาะจำง่าย
0: แต่คนนี้หลายท่านอาจจะเราควรจะไปรักษาส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าใจว่าถ้าเราป่วยเนี่ยก็จะไปที่อย่างเช่นโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นนครพิงค
2: ์
0: หรือว่าจะไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
2: ่
0: แล้วอย่างนี้พี่น้องประชาชนควรจะต้องดูว่าตัวเองป่วยถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของสมองไขสันหลังเนี่ยควรจะมาที่โรงพยาบาลประสาทหรือว่าควรจะไปโรงพยาบาลอื่นๆก่อนหรือยังไงนะคะคุณหมอคะ
2: ผมแบ่งเป็นสองกรณีเนาะกรณีฉุกเฉินนะครับเช่นโรคทางสมองแตกตีบเนาะเช่นมีอาการแล้วเนี่ยใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดไปก่อนได้เลยครับไม่ใช่แค่2โรงพยาบาลนครพิงค์หรือมหาราชหรือโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เนาะโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลที่อยู่ตามต่างอำเภอเนี่ยเรามีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้ามีอาการเนี่ยเหมือนที่เราเคยได้ยินปากอะไรพูดไม่ชัดปากเบี้ยวน้ำลายไหลที่อาการเหมือนมีอาการชามีการอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยรีบไปได้เลยครับทุกโรงพยาบาลไม่ใช่แค่โรงพยาบาลของเรา 2-3 โรงพยาบาลเนาะทุกโรงพยาบาลไปได้หมดเพราะว่ากลุ่มนี้ต้องรีบประเมินอาการแล้วถ้าการคล้ายเขาก็จะมีการให้ยาเบื้องต้นก่อนแล้วจะมีการประสานส่งต่อกันเองตอนนี้สำหรับผมแนะนำว่าถ้าเป็นอาการทางเนี่ยทางชาหน้าชาหน้าเปรี้ยวอ่อนแรงครึ่งซีกไปทุกโรงพยาบาลเลยนะครับส่วนถ้าเป็นโรคที่รอได้เนี่ยก็แล้วแต่เลยครับอาจจะไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนเนาะแล้วก็ถ้าโรงพยาบาลนั้นเขาประเมินแล้วว่าต้องเป็นรักษาเฉพาะทางเขาจะส่งตัวมาเองนะครับนั้นไปตามระบบก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมาที่ประสาทเชียงใหม่ตั้งแต่แรกแต่ถ้าท่านไหนยินดีอยากมาเชียงใหม่ก็สามารถมาได้เลยครับเรารับทุกสิทธิ์นะตอนนี้รับทุกสิทธิ์เลยนะคร
0: ับ ก็แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้ที่ไม่ได้มีอาการป่วยของโรคนะคะเกี่ยวกับสมองหรือว่าไขสันหลังแต่ว่าเป็นป่วยโรคทั่วไปขอไปใช้บริการที่โรงพยาบาลประสาทได้ไหมคะ
2: ได้เลยครับยินดีครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มรับโรคทั่วไปละเมื่อก่อนเราเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเป็นหลักเลยรับแต่โรคทางสมองเป็นหลักเนาะแต่พอว่าตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเราก็มองว่าในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยไม่มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งอยู่เลยมีที่สวนดอกที่เป็นของมหาวิทยาลัยเนาะแต่โรงพยาบาลรัฐจริงๆก็เป็นให้ทางนครพิงค์ซึ่งอยู่ทางแม่ริมก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะมาประสาทเชียงใหม่ต้องปรับภารกิจบางส่วนละต้องสามารถรับโรคทั่วไปได้ด้วยแต่โรคบางอย่างที่ซับซ้อนนี่เราไม่มีก็ให้ส่งต่อเราก็เลยปรับภารกิจเราใช้คำว่านิวโรพลัสครับจริงไม่ได้ใส่เสื้อมาเสื้อเขียนว่านิวโรพลัสคือยังเป็นภารกิจหลักคือนิวโรคือโรคสมองและไขสันหลังและ plus โรคทั่วไปแล้วก็เริ่มมีการให้บริการโรคทั่วไปมีการส่องกล้องเช่นมีการเหมือนสมมติถ้าสงสัยเรื่องการถ่ายเป็นเลือดเรามีหมอเฉพาะทางที่สามารถส่องกล้องหมอศัลยกรรมครับส่องกล้องทางลำไส้ได้ด้วยนะครับสามารถตรวจโรคอื่นๆถ้าเป็นโรคปอดบวมปอดอักเสบอาการทั่วไปได้หมดเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งเลยนะครับแต่อาจจะไม่มีเฉพาะทางบางอย่างที่เช่นสมมตินะครับอาจจะมีหมออาจจะมีหมอเด็กเฉพาะทางรูปภูมิแพ้อาจจะไม่มีแต่ว่าตรวจโรคเด็กทั่วไปได
0: ้
2: หรืออาจจะไม่มีหมอหัวใจแต่สามารถมาตรวจเบื้องต้นได้นะครับเพราะนั้นคำว่านิวโรพลัสของเราคือเด่นทั้งนิวโรที่เราไปสุดมากเรามีความเฉพาะทางมากๆเลยแล้วก็ขยายภารกิจให้รักษาโรคทั่วไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เพิ่งปรับมาได้สัก1ปีที่ผ่านมา
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วตอนนี้อยากทราบว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วมีการให้บริการเป็นทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็จริงๆโรงพยาบาลเราไซส์กลางๆเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่ครับประมาณมีบุคลากรประมาณ300 กว่าคนนะครับแล้วก็มีเตียงอยู่240 เตียงก็เป็นผู้ป่วยในค่อนข้างเยอะครับ240 เตียงเราก็พยายามแบ่งจากเดิมเราแบ่งเป็นผู้ป่วย ทางศัลยกรรมสมองผู้ป่วยโรคสมองโรคไขสันหลังแต่ตอนนี้เราก็มีวอร์ดทั่วไปที่สำหรับลูกทั่วไปละทั่วไปเช่นบางคนมาเหมือนเป็นโรคไตอักเสบปอดบวมหรือบางคนเป็นน้ำตาลต่ำมีขอมาแอดมิดวัน2วันหรืออะไรก็ทำได้หมดเลยนั้นเราจะมีวอร์ดสำหรับลูกทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็การให้บริการหลักๆเราก็ให้บริการเหมือนโรงพยาบาลรัฐนะครับก็ตามเวลาราชการแต่นอกราชการเรามีห้องฉุกเฉินนะครับเราห้องฉุกเฉินเราก็คือห้องฉุกเฉินที่เปิด24ชั่วโมงนะซึ่งไม่ใช่แค่โรคทางนิวโรนะครับโรคอื่นๆโดนสุนัขกัดโดนอะไรบาดแผลอะไรก็มาดูแลเบื้องต้นได้เลยแต่ถ้าเป็นเคสหนักๆในห้องฉุกเฉินบางอย่างเราก็ส่งต่อสมมุตินะครับถ้ามีอุบัติเหตุใหญ่ๆที่เรารักษาได้แค่โรคทางสมองแต่ว่าบางโรคเราก็ส่งต่อทางสวนดอกหรือนครพิงค์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นรับได้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามเปิดนอกจากนี้เรามีคลินิกนอกเวลาครับคลินิกนอกเวลาที่สำคัญก็อาจจะเป็นเพิ่มการให้บริการประชาชนนะครับเรามีคลินิกทันตกรรมนอกเวลาด้วยจริงๆมีหมอฟันด้วยนะครับมาภาษาเชียงใหม่ไม่ได้มีแค่ผ่าสมองผ่าหลังแล้วมีหมอฟันที่ตรวจโรค
0: ด้วย
2: หมอฟันด้วยครับแล้วก็เปิดนอกเวลาด้วยเนาะอาจจะเป็นบางวันต้องนัดเอาแต่ว่าในเวลาเปิดอยู่แล้วแล้วก็นัดอาจจะจันทร์พุธศุกร์จำวันชัดๆไม่ได้นะแต่ว่ามีเปิดทันตกรรมนอกเวลามีกายภาพนอกเวลาด้วยครับบางทีมาตรวจกับคุณหมอแล้วหมอนัดทำกายภาพแล้วในเวลามาไม่ได้ก็มีนอกเวลาด้วยสามารถมาทำกายภาพนอกเวลาได้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็เปิดคลินิกพิเศษหมอเฉพาะทางนอกเวลาชื่อภาษาอังกฤษจะเป็น SMC เนาะ Special Medical Clinic เหมือนคลินิกพิเศษเจอหมอทางนิวโรนอกเวลาอาจจะเปิดอาทิตย์ละวันครับวันจันทร์ก็จะหมอทางระบบประสาทมาช่วยตรวจนอกเวลาสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกในเวลามาไม่ได้ก็มาเหมือนมาคลินิกครับแต่เป็นคลินิกพิเศษนอกเวลาในโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้ยังมีเดือนละครั้งมีคลินิกพิเศษอันหนึ่งชื่อคลินิกผู้สูงอายุครับคลินิกผู้สูงอายุนี่เราจะไม่ใช่คลินิกเหมือนมาตรวจโรคอย่างเดียวเนาะเราเป็นคลินิกที่เหมือนเชิญผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกันครับมีการสอนทำอาหารด้วยนะคุกกิ้งคลาสสำหรับผู้สูงอายุครับว่าผู้สูงอายุทำยังไงให้กินแล้วไม่สำลักอันที่สองสารอาหารที่ดีควรมีอะไรแล้วก็มีนักโภชนากรมาทำเป็นคอร์สเลยครับเหมือนคอร์สทำอาหารเลยแต่ว่าเอาลูกหลานมาเรียนได้ว่าทำอาหารให้คุณตาคุณยายควรจะทำยังไงให้ท่านกินง่ายสูตรอาหารไหนสำหรับผู้สูงอายุแบบไหนมีคอร์สโยคะสำหรับผู้สูงอายุม
0: ี
2: คอร์สอะไรนะกายภาพบางอย่างตรวจฟันให้ผู้สูงอายุนี่คือสิ่งที่เพิ่มจากตรวจโรคทั่วไปนะครับหมายคืออาจจะมาตรวจโรคทั่วไปแต่เราก็จะมีโปรแกรมเสริมเหมือนเป็นกิจกรรมเสริมในทุกวันอาทิตย์นะครับอาจจะเดือนละครั้งถึง2ครั้งครับผู้สูงอายุโดยตรงเอาญาติมาด้วยมาเรียนรู้ด้วยกันได้
0: โอ้โหนะคะถือว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตอนนี้นะคะ เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางๆแต่ก็มีให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในแล้วก็ยังมีคลินิกนอกเวลาด้วยและที่สำคัญยังมีทางด้านคุณหมอฟันด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่ท่านผอ.ได้ให้เกียรติแล้วก็มาแนะนำโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนซึ่งหลายท่านตกว่าตอนนี้ขอไปใช้บริการเพราะว่าอย่างเช่นผู้สูงวัยนะคะพอทราบว่ามีคลินิกพิเศษนะคะในเรื่องของกายภาพบำบัดอย่างเช่นปวดเมื่อยค่ะคุณหมอได้ไหมคะ
2: ได้หมดเลยครับปวดมาดึงหลังดึงคอนะครับบางคนแบบคอเคล็ดหรือว่ามีเริ่มกระดูกเสื่อมอาจจะปวดหลังอะไรก็มามีคลินิกกายภาพมีนักกายภาพรวมถึงอาจจะมีการฝึกพิเศษในบางโรคที่เป็นโรคแล้วเนาะเช่นฝึกกลืนครับบางคนเป็นโรคทางเลือดสมองแตกตีบแล้วดีขึ้นแล้วหายขึ้นแล้วแต่ว่ายังกลืนไม่ค่อยเหมือนเดิมเนี่ยต้องมีการฝึกด้วยนะครับมีการฝึกว่าควรจะกลืนยังไงไม่ให้สำลักอาหารแบบไหนควรฝึกกลืนก่อนคือกินน้ำจะสำลักง่ายหน่อยต้องอาหารที่เป็นก้อนๆหน่อยให้คุ้นเคยกับการกลืนสมมติกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่เป็นเฉพาะทางในการฝึกกายภาพนะครับแต่กายภาพทั่วไปมีอยู่แล้วเนาะต้องปวดเมื่อยพวกนี้มีอยู่แล้วนะคร
0: ับค่ะก็ใช้สิทธิ์ผู้ป่วยทั่วไปทั้งบัตรทอง
2: ใช่ครับ
0: ประกันสังคมได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ได้หมดครับแต่ว่าถ้าประกันสังคมอาจต้องมีการส่งตัวมา
0: ค่ะ
2: ต้นสังกัดนะครับสำหรับบัตรทองตอนนี้ที่เราเปิดปีที่แล้วที่ผ่านมาเราเปิดบัตรทองเมื่อก่อนเรารับส่งต่ออย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เรามี catchment area ของเราความหมายก็คือว่าเรามีพื้นที่คนไข้บัตรทองสามารถมารักษาที่เราได้ทุกโรคเลยนะครับก็คือ3ตำบลหลักๆก็มีป่าตันสีภูมิอะไรอันหนึ่งนะพัสสิงจำไม่ได้สามเพิ่งเริ่มปีที่แล้วครับเมื่อก่อนเราไม่มีพื้นที่ก็หมายคือคนไข้ก็ต้องไปนครพิง สมุทรปราการทองนะครับตอนนี้ไข้หวัดทองใน3ตำบลใกล้ๆเราเนี่ยมาที่เราก่อนได้เลยทุกโร
0: ค
2: หลังจากนั้นถ้าโรคซับซ้อนเราค่อยส่งต่อให้แต่ถ้าไม่ซับซ้อนเราดูแลได้หมดเลยยิ่งถ้าโรคระบบประสาทเราดูแลได้จนแบบซับซ้อนมากๆทำได้หมดทุกอย่าง
0: สุดยอดมากเลยนะคะคุณหมอคะอีกนิดนึงก็เวลาที่หลายท่านนะคะจะไปผ่านที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เจอชื่อโรงพยาบาลราช
2: วิถีนครพิงค
0: ์ใช่ค่ะทุกคนก็สงสัยเอ๊ะยังไงมีโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับจริงๆเป็นชื่อเชิงนโยบายเนาะแต่ว่าชื่อจริงๆก็คือโรงพยาบาลเชียงใหม่นั่นแหละครับแต่ว่าตั้งชื่อให้เห็นภาพว่ามีส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเชียงใหม่ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไป
0: อ๋อ
2: เพราะว่าวิถีนครพิงค์ความหมายคือให้คุ้นๆเหมือนว่าราชวิถีคือโรงพยาบาลทั่วไปของกรมการแพทย์นครพิงค์หรือทั่วไปของเชียงใหม่นั้นเรามาเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย์กับโรงพยาบาลในจังหวัดมาช่วยกันดูแลของคนในเมืองในอำเภอเมืองนะที่รักษาได้ทุกโรคนะครับก็ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่จริงไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่คนละจดทะเบียนคนละอันนะคือเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่นั่นแหละครับแต่ว่ามีการตั้งชื่อแยกให้เห็นภาพว่ามันมีโรคทั่วไปด้วยนะเพราะว่าชื่อเดิมโรงพยาบาลเชียงใหม่ก็จะมองว่าอีกแต่โรคประสาทบ้างหรือโรคทางระบบสมองบ้างทั่วไปมาไม่ได้มั้งหมากัดมาไม่ได้มั้งหรืออะไรนะปวดท้องธรรมดามาจริงๆมาได้หมดเลย
0: มาได้หมดเลยตอนน
2: ี้หมดเลย
0: ค่ะ
2: แล้วจะค่อยๆขยายมากขึ้นเรื่อยๆครับจริงหมอเฉพาะทางด้านอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้จริงๆแล้วได้กับว่าคุณผู้ฟังฟังรายการอยู่นะคะอาจจะมีคำถามที่อยากจะสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่053 276 793แต่ถ้าหากว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณหมอจะถามละนะคะคุณหมอบอกว่าเนี่ยมาแนะนำโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะที่พูดคุยไปก็เดี๋ยวคุณหมอจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยนะคะตอนนี้ต้องนำเรียนคุณหมอก่อนว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะผ่านเพจสปทเชียงใหม่ PRD ก็ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจเหมือนกันนะคะมีคุณวารินคุณฤทธิ์นะคะคุณสุรินคุณสิริพันธ์คุณสิริพรนะคะคุณสุทัศน์คุณฤทธิ์นะคะคุณฤทธิ์บอกว่าคุณฤทธิ์เนี่ยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นโรคลมชัก
2: ใช่
0: ไหมคะโรคนี้ก็มารักษา
2: ใช่ครับและมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคลมชักเป็นต่างหากเลยครับคือจบด้านสมองประสาทแล้วไปต่อยอดด้านโรคลมชักเพิ่มเติมอีก2ปี
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะมีคุณพี่ดวงรัตน์ด้วยคุณยุพินคุณสรีนันคุณณทีนะคะคุณณทีบอกว่าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เนี่ยรักษาครบวงจรทักทายเข้ามาผ่านเพจนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะไม่ว่าจะผ่านเพจสพทเชียงใหม่ PRD หรือว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz นะคะหากมีคำถามอยากจะสอบถามท่านผอ.เพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีตอนนี้ท่านผอ.มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยนะคะท่านผอ.มีคำถามแล้วก็ทราบว่าวันนี้ทางโรงพยาบาลนะคะก็มีของขวัญ นะคะสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับทางรายการเดี๋ยวทางรายการจะส่งของขวัญให้ถึงบ้านเลยนะคะ
2: ค
0: ุณหมอมีคำถามถามคุณผู้ฟังไหมคะ
2: อาจจะมีรู้ยากไปหรือเปล่า
0: ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะคะเก่งมากๆคุณหมอค่ะก็คุณผู้ฟังที่ตอบคำถามถูกต้องนะคะก็จะได้รับของรางวัลจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นกระเป๋านะคะโอ้โหน่าใช้มากๆเลยนะคะก็คุณหมอคะเดี๋ยวถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีคำถามเราก็จะรับสายจากคุณผู้ฟังด้วยอ๋อมีคำถามใช่ไหมคะมีคุณผู้ฟังสอบถามค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
3: จริงจะโทรมาร่วมสนุกค่ะแต่ว่าสอบถามก็ดีค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ยินดีครับ
0: ค่ะ
3: ไม่ทราบว่าคลินิกนอกเวลานี้เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงแล้วก็มีวันไหนบ้างคะ
2: ครับถ้าเป็นคลินิกที่เป็นเฉพาะทางนะครับจะเปิดทุกวันจันทร์นะครับช่วงประมาณ 4:30 ถึง 2:00 นะครับนี่คลินิกเฉพาะทางด้านนิวโรเนาะด้านระบบประสาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลินิกกายภาพหรือคลินิกหมอฟันเนี่ยก็จะเป็นจะมีหลายวันหน่อยแต่ว่าต้องเป็นระบบนัดนะครับคือว่านัดก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคลินิกเฉพาะทางเมื่อกี้ walk in ได้เลยครับก็คือสามารถมาได้ทุกวันจันทร์ช่วงเย็นประมาณ 5:00 ถึง 2:00 ได้ทุกวันจันทร์ครับ
0: ค่ะ
3: แล้วพวกกายภาพล่ะคะ
2: กายภาพต้องนัดก่อนนิดนึงครับจริงสามารถนัดเพราะว่าเขาจะมีคิวอยู่เดี๋ยวกลายเป็นว่ามาวันนี้แล้วมีคิวนานนิดนึงจะรอนานนะครับ
3: แล้วติดต่อช่องทางไหนล่ะคะการนัดเน
2: ี่
3: ยค่ะ
2: อ๋อได้ครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวนิดนึงครับเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อไป
3: ได้ครับ
2: ได้ครับ
0: ค่ะ
2: จริงใน Facebook โรงพยาบาลก็จะมีนะครับท่านผู้ฟังลองเสิร์ชดูแต่ผมให้เบอร์ทิ้งไว้นะครับ
0: ค่ะอันนี้ให้ผู้จัดทายนะคุณวรลักษณ์ใช่หรือเปล่าคะ
3: โอ้ถ
0: ู
3: กต้องเลยค่ะอ
0: ย่างน
2: ี้ถ้าเป็นประจำใช่ไหมครับ
0: ถ้าอย่างนี้นะผู้จัดทายถูกเนี่ย ได้รับรางวัลแทนพูดเล่นนะคะ คุณวรักษ์ขาก็คุณวรักษ์นะคะสอบถามคำถามเนี่ย ก็ขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าคุณวรักษ์นะคะอยากจะตอบคำถามด้วยถ้าคุณหมอถามคำถามคุณหมอมีคำถามไหมคะมาดูว่าคุณวรักษ์จะตอบถูกหรือเปล่า
2: จริงๆมีคำถามยากด้วยแต่อาจจะไม่ถามละแล้วจะถามว่าปีนี้โรงพยาบาลครบรอบกี่ปีแต่ผมอาจจะยากไปว่าอาจจะไม่ได้อาจจะพูดเร็วไป
0: ตอบ
2: เอา
0: ละครับนะคุณหมอคะ คุณหมอถามว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะปีนี้ครบรอบ
2: กี่ปี
0: กี่ปีแล้ว
3: กี่ปีแล้วคะไม่ได้ฟังต้นแป๊บนึงเหมือน50 ปีหรือไงเนี่ยค่ะไม่แน่ใจ อ
2: ันนี้ยากไปครับเดี๋ยวเอาง่ายกว่านิดนึงก็ได้ครับโรงพยาบาลเชียงใหม่ตั้งอยู่ตรงไหนครับง่ายหน่อย
0: คุณวรลักษณ์ค่ะ
3: ง่ายค่ะเพราะเคยไปใช้บริการ
2: อ๋อโอเคครับ
3: คืออยู่ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์กับตรงสวนดอกฟ้าค่ะ
2: โอเคครับ
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องนะคะยินดีกับคุณวรลักษณ์ด้วยค่ะ
3: ขอบคุณมาก
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็คำถามแรกนะคะคุณวรลักษณ์ตอบถูกต้องไปเรียบร้อยแล้วจริงๆผู้จัดก็ทายถูกนะว่าคุณผู้ฟังที่โทรมาชื่ออะไรค่ะ
2: นี่เก่งกว่า
0: ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะแต่คุณวรักษ์เนี่ยเก่งมากเลยนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ร่วมนะคะมีคำถามก็สอบถามท่านผอ.ได้นะคะท่านผอ.ค่ะก็คำถามที่สองนะคะที่จะให้คุณผู้ฟังได้ร่วมตอบคำถามแต่ว่าตอนนี้ทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่
4: ะชื่อออมสุชามาค่ะ
0: คุณออมนะคะคุณออมค่ะคุณออมมีคำถามถามท่านผอ.เพิ่มเติมไหมคะหรือว่าจะตอบคำถามท่านผอ.ค่ะ
4: ขอตอบคำถามค่ะแต่ของ่ายๆนะคะ
0: ค่ะ
2: ง่ายๆกันครับว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รักษาโรคอะไรบ้าง
0: ค่ะ
4: ก็น่าจะเกี่ยวกับเส้นประสาทอะไรพวกนี้อะค่ะ
2: ครับอีกสักตัวอย่างได้ไหมครับเส้นประสาทก็ถูกครับแต่ขออีกสักตัวอย่างก็ได้ครับ
4: อีกอันหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับพวกพิษโตกอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
2: ได้ครับแล้วตอนนี้เรารักษาโรคทั่วไปได้ด้วยเนาะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของใช่ครับโรคสโตรกเนาะสโตรกคือโรคเส้นเลือดสมองแตกกับตีบเนาะแต่ฮีทสโตรกคือโรคของเป็นโรคเหมือนเป็นลมเนาะเป็นลมแดดก็รักษาได้หมดครับตอนนี้เราเหมือนที่บอกครับรักษาเฉพาะทางด้านระบบประสาทได้ด้วยแล้วก็โรคทั่วไปได้ด้วยครับผมถูกต้องครับผม
4: เยาวชนตั้งมา61 ปีหรือเปล่าคะ
2: ครับฟังอันนี้น่าจะยากครับจะไม่ถูกครับแต่อันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งผมอาจจะพูดเร็วไปในช่วงแรกครับขออภัยด้วยแต่ถ้าถูกถ้ามีใครถูกอาจจะมีรางวัลชิ้นใหญ
0: ่ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ถือว่าคุณออมตอบคำถามท่านผอ.ถูกเกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาโรคอะไรบ้างนะคะก็คือทั้งโรคเกี่ยวกับสมองนะคะไขสันหลังแล้วก็โรคทั่วไปด้วยนะคะมีคุณหมอฟันด้วยนะ
2: ใช่คร
0: ับค่ะยินดีกับคุณออมด้วยค่ะ
4: ค่ะขอบค
0: ุ
4: ณค่ะ
0: สวัสดีค่ะเอาละค่ะท่านผอ.ค่ะที่บอกว่าคำถามยากอาจจะมีคุณผู้ฟังตอบถูกก็ได้นะคะค่ะคุณหมอถามคำถามเลยไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ตอบได้ค่ะ
2: เขาคือเขาถามเมื่อกี้แล้วครับ
0: อ๋อบอกว่าค่ะ
2: โรงพยาบาลครบรอบกี่ปี
0: คุณผู้ฟังคะโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะปีนี้นะคะปี2569นะคะครบรอบกี่ปีคุณผู้ฟังที่ตอบถูกต้องนะคะก็จะได้รับของรางวัลนะคะค่ะ
2: อาจจะยากนิดนึง
0: อ๋อยากใช่ไหมคะแต่เชื่อว่าไม่ยากสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการแน่ๆเลยนะคะคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะ053-276-793ค่ะกับคำถามสุดท้ายนะคะที่ถามว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปีนี้นะคะตั้งมาครบรอบกี่ปีแล้วนะคะก็มารอรับสายคุณผู้ฟังกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
5: พี่เจเจตลินครับ
0: ชื่ออะไรนะคะ
5: เจเจตลินคร
0: ับ คุณเจเจตลินเหรอคะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: โอเคค่ะก็คำถามที่ท่านผอ.ถามค่ะเชิญตอบได้เลยค่ะ
5: ตอบว่า57 ปีครับ
0: ห้าเท่าไหร่นะคะ
5: 57 ปีครับผม
0: 57เหรอคะ
5: ครับผม
0: 57ค่ะ คุณหมอถูกไหมคะ57
2: จริงๆก็เกือบถูกนะครับ
0: เกือบถูก
2: เกือบถูกแต่ก็ถ้าไม่มีใครตอบมากกว่านี้ก็น่าจะใกล้เคียงสุดๆแล้วครับ
0: ก็เดี๋ยวรอใกล้เคียงแล้วใช่ไหมคะ
2: ใกล้เคียงมากๆ
0: ถ้าอย่างนั้นนะให้โอกาสคุณเจตรินอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะ
2: ดีครับ
0: คุณเจคะอีกทีนึงค่ะ
5: 58ครับ
2: โอเคครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ค่ะ

0: 58ปีนะคะโอเคค่ะคุณเจนะคะเดี๋ยวคุณเจให้เบอร์โทรหลังไมค์นะคะขอบคุณค่ะค่ะก็เล่นตอบคำถามทั้ง3ข้อแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวพอดีคุณเจเดี๋ยวช่วงเลิกรายการเดี๋ยวรบกวนคุณเจโทรศัพท์กลับมาอีกทีนะคะค่ะคุณหมอคะในช่วงท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับก็จริงตั้งใจจะตอบเรื่องเบอร์ติดต่อนะคร
0: ับ ได้เลยค่ะ
1: จริงๆเราสามารถโทรใน Facebook เนี่ยมีคนประสานงานตลอดเนาะแต่ถ้าจะโทรมาก็จะมีเบอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: 0539202000นะครับอีกครั้งนะครับ0539202000สามารถโทรติดต่อในวันและราชการได้เลยครับทั้งเรื่องของการนัดหมายการสอบถามว่ามีการเปิดแผนกอะไรบ้างนอกเวลาวันนั้นมีหมออะไรตรวจบ้างนะครับหรือว่าทำอื่นๆได้หมดเลยคำถามสุขภาพก็ได้นะครับมีทีมที่เราสามารถโอนสายให้ทางพยาบาลทางแพทย์ช่วยตอบได้ด้วย
0: ค่ะคุณหมอคะแต่ว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังนะคะขอถามคำถามคุณหมอเพิ่มเติมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะ
2: ค่ะวัชราพรแสงนาค
0: ค่ะเชิญถามคุณหมอได้เลยค่ะ
2: จะถามคุณหมอว่าคลินิกนอกเวลาเลยค่ะ SMC เนี่ย
1: ครับ
2: มีค่าใช้จ่ายเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ
1: มีเพราะเป็น SMC นะครับก็จะเป็นคลินิกที่มีแพทย์เฉพาะทางออกนอกเวลาเนาะค่าใช้จ่ายหลักเพิ่มเติมคือประมาณเหมือนค่าด็อกเตอร์ฟรีเนาะประมาณ400บาท350-400บาทนะครับที่เหลือจากนั้นตามสิทธิ์ได้เลยครับถ้าข้าราชการเข้ายงค่ายาก็ฟรีตามสิทธิ์เลยเนาะแต่ว่าค่าที่ไม่เป็นเหมือนค่าด็อกเตอร์ฟรีจะเป็นการจ่ายประมาณ350-400บาทนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาครับ
2: ค่ะก็ใช้จ่ายซื้อยาอะไรพวกนั้นใช้ตัดสิทธิ์ของเราเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับส่วนค่ารักษาอื่นๆค่ายาค่ากายภาพค่าอะไรก็เป็นตามสิทธิ์ได้เลยถ้าสิทธิ์ราชการก็เบิกหมดก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณเหมือนกันนะคะก็คุณผู้ฟังที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะเรียนสอบถามท่านผอ.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาในช่วงเวลานี้ได้นะคะ0532767939นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะท่านผอ.มีข้อแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้เชิญได้เลยค่ะ
1: ใช่ครับก็จริงๆโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและรักษาทางสมองและประสาทเนาะเราเห็นคนไข้ที่มีอาการค่อนข้างเยอะสิ่งที่ผมอยากบอกพวกคนรู้ฟังละกันนะครับคือเรื่องของการส่งเสริมป้องกันตัวเองมากกว่าเนาะการทำ health promotion health prevention ก็คือเรื่องของการเนี่ยการดูแลสุขภาพการดูแลเรื่องการกินอาหารการออกกำลังกายซึ่งเป็นเรื่องที่เราพูดซ้ำๆเนาะแต่จริงมันมีผลจริงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยโรคมันเป็นเยอะการมารักษาในช่วงท้ายถึงแม้จะหายก็จริงแต่ว่าก็จะมีความพิการหรือว่ามีอะไรของคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยดีเนาะนั้นถ้าป้องกันตั้งแต่แรกหรือการมาตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เราก็มีการตรวจเนาะตรวจสุขภาพประจำปีการดูแลเรื่องร่างกายเนาะการออกกำลังกายการคุมอาหารการรักษาโรคบางอย่างที่เป็นความเสี่ยงสำคัญย้ำเลยนะครับโรคความดันเบาหวานไขมัน3อย่างนี้เป็นโรคที่เจอเยอะแต่ถ้าเราคุมได้ดีเน้นเรื่องคุมนะครับต้องรักษาต่อเนื่องเนาะถ้ารักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ต้องมีพยายามอย่าขาดยาเนาะอย่าผิดนัดถึงถ้าเมื่อไหร่คุมไม่ดีมันสะสมเรื่อยๆก็มีโอกาสเป็นโรคสมองแตกตีบหรือโรคหัวใจตามมาได้ฉะนั้นอย่ารอรักษาอย่างเดียวเนาะส่งเสริมป้องกันดูแลตัวเองด้วยนะครับ
0: คุณหมอคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะรบกวนคุณหมอนะคะอยู่ในรายการกับเราด้วยเพราะว่าทางท่านสารวัตรจราจรนะคะจะขอรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวคุณหมอเดินทางกลับก็จะได้ทราบในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับนะคะพันตำรวจโทสำราญมีสุขนะคะค่ะสวัสดีสำราญคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
3: ครับสำหรับการสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้ครับวันพุธที่20ก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนมาหน่อยครับผมแต่ยังไม่ตกครับผมครับช่วงนี้สถานศึกษาต่างๆในเมืองเชียงใหม่ก็ได้เปิดการเรียนการสอนกันแล้วเกือบทุกโรงเรียนนะครับผมซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การจราจรทั้งห้องเช้าและห้องเย็นครับปริมาณรถบนทางก็มีปริมาณมากกว่าพื้นผิวถนนตามห่วงระยะเวลาครับผมคณะสถานศึกษาต่างๆเปิดเรียนปิดเลิกเรียนครับเบื้องต้นทางกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ครับได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีปริมาณรถหนาแน่นและช่วงเวลาที่การจราจรเริ่มคล่องตัวทั้งช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นของถนนสายหลักในพื้นที่ครับ

0: กอบกับเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาต่างๆด้วยครับช่วงถนนไม่ดนก็ตั้งแต่แยกศรีบงเงินมาทางเข้ามาทางแยกสนามบินครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาต่างๆมีโรงเรียนมงคลมัธยมโรงเรียนวารีจังใหม่โรงเรียนสาวิระนุกูลครับตรงนี้ปริมาณรถขาออกดีมากครับผมส่วนถนนแก้วนวรัตน์ก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นคลอยโรงเรียนทลาและช่วงนี้ก็ปริมาณรถขาออกก็มีมากครับเร่งระบายขาออกจากแยกสังเด็กไปทางแม่ข่าวในส่วนของถนนเจริญเมืองก็ซึ่งเป็นที่เชื่อมต่อของพื้นที่สันกำแพงมีโรงเรียนสารศาสตร์เวลานี้ก็เร่งระบายขาออกครับจากสะพานนวรัตน์ออกไปทางหนองประเทศครับในส่วนถนนเจริญประเทศซึ่งก็เป็นสถานศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ดแผนกประถมโรงเรียนป้าหาไทยป้าหาฤทัยเชียงใหม่โรงเรียนเลเยนาเชลีครับซึ่งก็เป็นถนนเส้นทางตัดระหว่างมหิดลครับเจริญเมืองครับช่วงนี้ก็รถก็ยังคงมากครับผมเจ้าหน้าที่จราจรเร่งระบายในส่วนข้อมูลและคำแนะนำสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลาครับผมเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่จะใช้เส้นทางสามารถวางแผนการเดินทางหรือก็ใช้เส้นทางและหลีกเลี่ยงช่วงรถหนาแน่นให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมคือช่วงเช้าการจราจรจะหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก่อนเข้าเรียนตามสถานศึกษาต่างๆก็ห่วงเวลาตั้งแต่0700ครับถึง0800นหลังจากห้องเวลานั้นก็การจราจรโดยรอบถนนต่างๆก็เริ่มจะคล่องตัวครับในช่วงเย็นก็เป็นช่วงที่ประชาชนเลิกงานแล้วก็สถานศึกษาต่างๆก็เลิกเรียนผู้ปกครองรับส่งบุตรหลานกลับบ้านห้องเวลาตั้งแต่15:30 นไปจนถึงประมาณ17:30 นครับหลังจากนั้นก็การจราจรก็จะเริ่มคล่องตัวครับสำหรับเย็นนี้ว่าเวลานี้ก็ในพื้นที่ยังไม่พบอุบัติเหตุที่มีการที่มีผลกระทบต่อการจราจรครับแต่ก็ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาในการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็ขับขี่ด้วยความมีน้ำใจเพื่อความปลอดภัยทุกคนบนท้องถนนนำเรียนเป็นข้อมูล
1: ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจโทสำราญมีสุขขอบคุณมากค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีนะคะค่ะตอนนี้นะคะกลับมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ในช่วงท้ายนะคะคุณหมอคะก็เกี่ยวกับในเรื่องจราจรนะคะอยากให้คุณหมอนะคะได้ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยมีความสำคัญมากยังไงค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
2: ใช่ครับก็จริงๆบริษัทเชียงใหม่เราก็มีเคสที่นอกจากเราเป็นหมอเฉพาะทางด้านสมองเนาะมีเคสที่มีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีอะไรเขาเรียกเป็น traumatic brain injury ครับมีการกระทบกระเทือนสมองนะครับโดยเฉพาะที่เราเกิดจากนี่แหละครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ได้ใส่หมวกนิรภัยนะครับมีการหัวฟาดนู่นนี่นั่นบางครั้งดูข้างนอกอาจจะไม่มีแผลเนาะแต่ว่าจริงข้างในสมองกระทบกระเทือนนี่เป็นอันนึงที่เราเจอบ่อยด้วยนะครับฉะนั้นถ้าการป้องกันที่ดีก็คือการใส่หมวกเนาะหรือขับขี่ให้ได้ตามกฎหมายก่อนเนาะไม่ขับเร็วไม่ขับแบบเสี่ยงนะครับอันที่2คือถ้าเกิดอุบัติเหตุสิ่งที่เราป้องกันได้ดีที่สุดคือการใส่หมวกเพราะทําให้เราลดแรงกระแทกด้วยนะครับแล้วเพราะว่าเราเจอเคสแบบนี้เยอะจริงๆนะครับที่แบบมาทั้งแบบมาใส่ล้มหัวฟาดธรรมดามีแผลไม่มีแผลแต่ว่าสุดท้ายก็มีผลกระทบต่อสมองนี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นขับรถปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยด้วยนะครับ
1: ค่ะดังนั้นนะคะก็ในเรื่องของอวัยวะที่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือสมองด้วยดังนั้นขับขี่ปลอดภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะคุณหมอบางท่านอาชีพว่าไปแป๊บเดียวเองขี่ไปแค่ปากซอยนิดเดียวแต่อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดดังนั้นก็สวมหมวกนิรภัยไว้ก่อนนะคะค่ะคุณหมอคะในทุกๆเดือนนะคะก็ทางท่านผอ.นะคะจะได้จัดส่งนะคะบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็เผื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนอาจจะมีคำถามสอบถามในรายการเพิ่มเติมก็ทราบว่าทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็จะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราเป็นประจำด้วยนะคะ
2: ใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีทางคุณหมอนะครับแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทด้านสมองด้านผ่าตัดหรือทีมพยาบาลหรือนักกายภาพก็จะมีมาให้ความรู้กับ ถามคู่ฟังด้วยนะครับเผื่อมีคำถามในเชิงสนใจในเชิงตัวโรคเองเนาะว่าเจ็บป่วยแบบนี้จะปรึกษาอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกับผู้ฟังเป็นระยะนะครับ
1: ค่ะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ดนสุขพงศ์นิกรนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็อย่างที่ท่านผอ.บอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี้ยนะคะทางโรงพยาบาลนะคะก็จะมีคุณหมอนะคะบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะคะก็วันนี้มีสายแล้วค่ะนะคะก็มีเวลาอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
3: ตรวจมาดีค่ะตรวจโรคประจำปีเนี่ยคุณหมอมันตรวจไหมโรงพยาบาลนี้อะค
1: ่ะ
2: มีครับมีตรวจโรคประจำปีตรวจตามวัยเนาะแล้วก็อาจจะตรวจตามความเสี่ยงด้วยครับเช่นสมมติถ้าเรามีความเสี่ยงเช่นอาจจะมีญาติพี่น้องสมองเสื่อมเร็วอย่ามาคัดกรองสมองเราเสื่อมเร็วหรือยังมีการตรวจด้วยเนาะหรือการตรวจอื่นๆมีหมดเลยครับมีครับ
3: มีตรวจเราอยากจะตรวจอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแบบ
2: ได้ครับมาปรึกษาก่อน
3: ทางยากจะเป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยเราก็กลัวแบบตรวจไปก่อน
2: มาปรึกษาก่อนเรามีเครื่องเอ็กซเรย์มีคอมพิวเตอร์ซีทีเนาะเครื่องกลุ่มวงที่สแกนหมดเลยแต่ว่าก็คงต้องมาคุยกับหมอก่อนว่าไอ้ความเสี่ยงตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยเพราะว่าอาจจะตรวจหวัดแฮจะเยอะไปนะครับครับแต่มีหมดครับยินดีครับ
1: ค่ะก็คงเป็นคำถามสุดท้ายขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมากเลยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะทราบแล้วว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปด้วยมีในเรื่องของคุณหมอฟันด้วยนะคะก็สามารถไปปรึกษาขอคำแนะนำนะคะใช้บริการได้วันนี้ทางรายการนะคะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะท่านนายแพทย์ดนสุขพงศ์นิกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะต้องขอบคุณแล้วก็ลาคุณผู้ฟังนะคะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณกับตั้มด้วยครับ
1: ขอบคุณ
2: ผ
1: ู้
2: ฟังด้วยครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
9: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ JSA1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกนพศรแก้วคำรายงาน
0: ภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
10: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกูอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตทเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
9: ่โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสานศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและรอบ 13:00 นถึง 14:30 นงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สารลักษณ์สารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการกันด้วยนะคะบทเพลงเพราะๆในช่วงนี้ก็มีการให้ดูเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะคนวัยทำงานนะคะเป็นแนวคิด Happy Workplace แล้วก็เครื่องมือที่จะเป็นการสานเครือข่ายสร้างพลังคนทำงานสุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วก็ดูจากการที่มีการทำวิจัยเข้าไปสำรวจนะคะหรือมีการทำกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีการเสริมคุณภาพสุขภาพของวัยทำงานลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตพร้อมมีการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่จะช่วยให้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งก็มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของประชากรวัยทำงานซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็พบว่ามีประชากรวัยทำงานช่วงอายุ15ถึง59ปีที่เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจกว่า38ล้านคนหากคนกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคจากวิถีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมนอกจากที่จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้สูญเสียผลิตภาพที่เป็นหัวใจของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะเรื่องของการที่จะทำให้การสร้างกระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจรวมถึงการมีส่วนร่วมนะคะขับเคลื่อนให้มีสุขภาพดีในวัยทำงานกันด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทชเชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ซึ่งดูจากกลุ่มของคนมาทำงานเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพสาเหตุจากการที่บางทีเนี่ยนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งละเลยการเคลื่อนไหวของร่างกายนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจค่ะให้สอดคล้องกับผลสำรวจ Happy Monitor นะคะโดยสสส.แล้วก็สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าคนไทยทำงานที่เป็นวัยทำงานค่ะ 35.8% ออกกำลังกายน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์และ 31.3% ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีคนวัยทำงานเพียง32.9% เท่านั้นที่ออกกำลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เมื่อเจาะลึกถึงกลุ่มอายุก็พบว่ากลุ่ม Gen Y ไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยสูงถึง 34.6% กลุ่ม Gen Z ค่ะ 32.1% น่าสนใจผลสำรวจนะคะก็คือยังพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มไม่ออกกำลังกายมากกว่าผู้ชาย 34.4% จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำงานเชิงบูรณาการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace อย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยมีการจัดแนวคิดที่เป็นทำให้สถานประกอบการหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆมีการสร้างเขาเรียกว่า10แพ็กเกจ plusซึ่งก็ครอบคลุมสุขภาวะ4มิติทั้งกายทั้งใจปัญญาและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจัยเสี่ยงนะคะลดการสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าส่งเสริมกิจกรรมทางกายการดูแลสุขภาพจิตด้วยการเชื่อมโยงการเข้ากับกรอบแนวคิดดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยบรรณาการแนวการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่คำนึงถึงสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นะคะซึ่งการขับเคลื่อนลักษณะนี้เนี่ยก็มุ่งเปลี่ยนผ่านสถานประกอบการจากรูปแบบเดิมไปสู่องค์กรสุขภาวะหรือจะเป็นสถานที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุขในการทำงานหรือว่าสร้างผลิตภาพให้มีความสุขยั่งยืนซึ่งเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไทยนะคะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันด้วยบทสรุปนะคะเรื่องของการสร้างสุขภาวะในที่ทำงานเพื่อที่จะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการปรับสภาพแวดล้อมนโยบายองค์กรอาจจะมีการกินอาหารที่รสหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอมีช่วงแฮปปี้ไทม์ที่บางทีจะออกกำลังกายกันในช่วงของการทำงานนะคะจัดการความเครียดงดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เน้นเพิ่มกิจกรรมทางกายจัดมุมสุขภาพส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจัดมุมออกกำลังกายมีการเดินระหว่างวันจัดคลาสออกกำลังกายช่วงพักก็ได้นะคะหรือจะมีการสนับสนุนโรงอาหารลดหวานมันเค็มเน้นเมนูผักผลไม้มากขึ้นลดความเครียดจัดมุมพักผ่อนหรือว่าจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นนโยบายขององค์กรที่จะส่งเสริมเรื่องของการให้พนักงานได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายระหว่างวัยทำงานวันทำงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดประชุมบางทีอาจจะไม่เสิร์ฟเบรกเสิร์ฟอาหารว่างที่มีความหวานเยอะมีไขมันเยอะนะคะซึ่งก็จะช่วยในการลดโรคได้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มีการสร้างสัมพันธ์ในองค์กรกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าปะกันกุแลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแหลงเนื้อเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังกันตั้งแต่เวลานี้จนถึง1ทุ่มเนื้อเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะอยู่เป็นกู้กับคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนเลยนะเจ้าสำหรับวันนี้วันพุธนะเจ้าวันพุธที่3พฤษภาคมนะเจ้าเวลาบวยเนาะคุณผู้ฟังเหมือนกำลังจะเริ่มวันจันทร์นะเจ้าประเดี๋ยวนี้เกิ่งกลางอาทิตย์ละนะเจ้าวันพุธวันเฮยักการกันแฮมทรงวันก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแถมแล้วสำหรับบางท่านได้หยุดพักผ่อนนะเจ้าแต่ว่าบางท่านก็ยังคงต้องอยู่กับน้องเก่งหรือว่าอยู่ทำงานไปด้วยกันส่งกำลังใจให้แก่กันและกันเจ้าบอกว่าเนี่ยอย่างอยู่ก็ตามขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำนะเจ้าแน่นอนเจ้าในช่วงแรกของรายการก็จะมีการรายงานอากาศเนอเจ้าคุณผู้ฟังประจำภาคค่ำก็คือ6โมงแรงเป็นต้นไปนะเจ้าจนถึง6โมงแรงวันนี้จนถึงวันพุธเนาะแต่ว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังบ่อัปเดตเตื้อยังบ่อัปเดตเป็นภาคค่ำเตื้อนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ปล่อยผ่านไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวเฮาค่อยมาติดตามกันใหม่กันละกันเนาะว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าตกยังใดตังใดพ้องก่อนะเจ้าหรือว่าคุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ตังใดขอบคุณมากๆนะเจ้านอกเหนือจากตัง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณคุณผู้ฟังที่แวะเวียนเข้ามาปากการตังไลฟ์นะเจ้าผ่านทางช่อง TikTok เนาะขอบคุณนักๆเจ้า TikTok DJ เก่งเนาะสามารถเข้ามาก็ติดตามแล้วก็อยู่เป็นคู่เป็นกิมกันได้นะเจ้ายามแรงใจอี้เนาะนอกเหนือจากเรื่องราวข่าวสารงานเพลงแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งก็มีเรื่องราวดีๆมีสิ่งดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ต่างวัดเจดีย์หลวงวรวิหารตะวันนี่มีใครได้ไปใส่ขันดอกพ่องว่าฝนส่งตายกันนะเจ้าสำหรับงานใส่ขันดอกตะคืนนี้นะเจ้าเนาะน้องเก่งปิ๊กมาถึงบ้านพอดีฝนตกฮอปเปิ้ลฮอปว่าตนบุญนะคนบุญอย่างตันได้ไปใส่ขันดอกวันสุดท้ายอยู่เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นก็ยังถือเป็นฤกษ์ดียามดีเนาะคุณผู้ฟังที่ยังได้ไปใส่ขันดอกกระเปิ้ลเนาะซึ่งวันเนี้ยเป็นวันออกอินเตอร์ขินนะเจ้าเป็นวันออกอินเตอร์ขินวันนี้เปิ้ลก็ได้มีการแห่นะเจ้าอัญเชิญพระพุทธพระเจ้าฝนแสนหาเนี่ยปิ๊กไปอยู่ที่วัดเดิมหลังจากที่เฮาได้นมัสการองค์พระเจ้าฝนแสนหาเนี่ยมาไว้ที่วัดพระสิงห์ในช่วงที่เฮาแส่ขันดอกบูชาเสาอินเตอร์ขินนะเจ้าวันนี้ก็ปิ๊กไปเหมือนเดิมนะเจ้าโอ้คุณผู้ฟังจากต่างฮอดนะเจ้าฮอดบ้านตาลฝนตกเจ้าเนาะเนาะขอบคุณเจ้าขอบคุณที่แจ้งเรื่องราวข่าวสารทักทายกันมาในทุกๆช่องทางที่ติดตามน้องเก่งอยู่นะเจ้าในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นวันดีๆนะเจ้ายามแรงฟังเพลงกันไปแต่คืนนี้ฝนตกหนักค่อนข้างจะหนักแล้วก็ค่อนข้างจะทั่วถึงในหลายอำเภอนะเจ้าทักทายวังเหนือเจ้าวังเหนือสวัสดีเจ้าเนาะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ติดตามได้เนาะอย่างที่บอกว่าเฮาไม่ได้อยู่ในแค่วิทยุแล้วนะเจ้าเฮาก็จะอยู่ตั้งช่องทางออนไลน์ด้วยนะเจ้าตั้ง TikTok ของ DJ เก่งขอบคุณมากๆเจ้าที่ได้กรุณาเข้ามากดติดตามแล้วก็มาทักทายกันนะเจ้าขอบคุณมากๆมากเลยอยู่เป็นคู่เป็นเกมกันไปยามแรงคุณผู้ฟังเจ้าหลังจากที่ตะคืนเนี้ยฝนตกลงมาเนาะถนนต้นยางนะเจ้าถนนต้นยางนาเนี่ยกิ่งต้นยางนาก็หักนะเจ้าหักล่วงหล่นในหลายจุดนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาเตือนให้ระวังนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยฝนตกหนักเนาะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยโดยเฉพาะ
ถนนเส้นต้นยางเนี่ยนะเจ้าเนาะมันต้นไม้มันแก่อายุมันนักคุณผู้ฟังมันก็จะต้องเป็นไปพ่องเนี่ยนะเจ้าสวัสดีพี่ป๊อกนะเจ้าเนาะขอบคุณหัวใจรัวๆที่ส่งเข้ามาตวยเนาะในขณะเดียวกันเจ้าคุณผู้ฟังแต่คืนเนี่ยอย่างที่บอกว่าฝนตกหนักนะเจ้าตามถนนเส้นต้นยางนาก็หักเนาะกิ่งต้นยางมันก็หักลงมาตามอายุไขของมันนะเจ้าเพราะนั้นหมู่เฮาต้องเตือนกันไว้เลยนะเจ้าว่าถ้าว่าในช่วงที่มันมีฝนตกหนักๆมีพายุลมแห้งเนี่ยนะเจ้าขอให้เลี่ยงเตอะถนนหนทางที่มันจะมีต้นไม้ต้นเส้นที่มีต้นไม้เก่าๆแก่ๆอยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายได้นะเจ้านี่ก็ด้วยความห่วงใยสำหรับทุกท่านทุกคนเลยนะเจ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันไปเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นการเตือนนะเจ้าเป็นการย้ำเตือนกันนะเจ้าว่าเฮาบ่ควรจะผ่านในเส้นทางเหล่านั้นเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอันตรายได้นะเจ้าจะได้ก็แล้วแต่เจ้าคุณผู้ฟังเดินทางออกจากบ้านบอกว่าจะเป็นรถยนต์รถเครื่องเนาะรถยนต์ก็เอาจ้องติดรถไปตวยใครขับขี่รถเครื่องเกาะเสื้อกันฝนแนะนำเลยนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังบอกว่าถนนสายต้นยางเจียงใหม่ลำพูนนะเจ้าอันตรายมากตะคืนฝนตกลมแห้งเนาะต้นกิ่งไม้เกาะมันก็ลงมานะเจ้ากิ่งใหญ่เลยนะอันตรายนะเจ้าเพราะนั้นเราจะประชาสัมพันธ์เตือนกันเสมอนะเจ้าว่าถ้าว่าเป็นช่วงที่มีพายุมีลมแห้งมีฝนตกหนักเลี่ยงตัวเจ้าเส้นทางนี้บางเส้นทางอาจจะดูไกลสำหรับเราไปหน่อยแต่นั่นคือความปลอดภัยด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

ู้ฟังได้ฟังสองเพลงต่อเนื่องนะเจ้าเริ่มต้นที่รำคาญกระบอกกันเด้อนะเจ้าแล้วก็มาต่อกันที่งานเพลงหัวใจหอมปอยคุณผู้ฟังน้องเก่งเชื่อว่างานเพลงม่วนๆที่ถูกใจมันเยียวยาได้ทุกสิ่งนะเจ้าเนาะถ้าหากว่าเป็นเพลงที่เฮาถูกอกถูกใจนะเจ้างานเพลงเหล่านี้มันจะเยียวยาเฮาได้นะถึงแม้ว่าณเวลานี้เฮาอาจจะมีอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในหัวอกหัวใจนะเจ้าน้อก็มันก็ผ่อนคลายได้จากเสียงเพลงนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังสมาชิกหลายท่านที่ทักทายเข้ามาต่างออนไลน์ด้วยนะเจ้าคุณน้ำพันธ์บอกว่าฝนตกก็เจ้าตอนนี้ชลบุรีตกแรงเจ้าอ้าว FC จากชลบุรีขอบพระคุณเจ้า FC ครับพี่คุณอ๋อคุณเทิงคุณเทิงสุดหล่อของสวทเจียงใหม่นี่เองขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามนะเจ้าแวะเข้ามาชมเพื่อกำลังใจกันเนาะขอบคุณนักๆเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอย่างที่บอกว่าวันนี้เจียงใหม่บ้านเฮานะเจ้าด้วยสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็อู้กันถึงเรื่องของภัยธรรมชาติที่มันจะมาขึ้นถือว่าเป็นการเตือนภัยกันละกันเนาะคุณผู้ฟังเป็นการเตือนภัยกันในเบื้องต้นนะเจ้าเนาะหากว่ามันบังเกิดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไปแต่ถ้าหากว่าเกิดแล้วก็ถือเฮาพร้อมนะเจ้าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหรือว่าปอพอเนี่ยเปิ้นก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดทั่วประเทศนะเจ้าพร้อมถึงรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมก็คือวันนี้วันผู้กตัวนะเจ้าที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะเจ้าเนาะเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังพร้อมกับเฝ้าระวังในคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน6จังหวัดก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลเนี่ยอันนี้ต้องระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงนะเจ้าซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเจ้าเปิ้ลก็บอกว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นออกประกาศเตือนนะเจ้าในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คลื่นลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนนะเจ้าซึ่งพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเนาะคุณผู้ฟังพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันครอบคลุมภาคเหนือ17จังหวัดนะเจ้า17จังหวัดภาคเหนือก็ยังคงต้องเฝ้าระวังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดแล้วก็ภาคใต้14จังหวัดนะเจ้าซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขัง17จังหวัดภาคเหนืออันนี้ก็ต้องบอกละว่าจะมีจังหวัดอย่างพ่องเชียงใหม่ก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดนะเจ้าภาคกลาง25เนาะซึ่งเปิ้นต่างพอๆเปิ้นก็มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดนะเจ้าจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเจ้าโดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมกับเร่งระบายนะเจ้าเร่งระบายน้ำติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเรือเพื่อเพิ่มความระมัดระวังเพราะฉะนั้นช่วงนี้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเราต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าเนาะคือนักที่สุดนะเจ้ารวมถึงติดตามทางช่องของรอบเวียงเจียงใหม่นี้ก็ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะเป็นแถมหนึ่งช่องทางที่จะรายงานนะเจ้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์คือทุกท่านได้มีการเตรียมความพร้อมนะเจ้าซึ่งมาติดตามการรายงานอากาศสักหน่อยคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะเจ้าร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านนะเจ้ามีรายงานจังหวัดมา1จังหวัดเท่านั้นในส่วนของภาคเหนือตอนล่างเจ้าภาคเหนือตอนล่างวันนี้ฝนจะหนักกว่าภาคเหนือตอนบนนะภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักร้อยละ
60ของพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิจิตรนะเจ้าโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ซึ่งภาคเหนือตอนล่างตัวหนังสือจะเป็นสีแดงสีแดงก็บ่งบอกถึงความเด่นชัดและก็ความหนักพอสมควรนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเตือนภัยให้กันได้รับทราบแล้วก็เขาจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขาจะต้องเฝ้าระวังทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าคุณผู้ฟังในวันนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเปิ้นก็ได้มีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมอตมะประเทศเมียนมานะเจ้ามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เจ้าพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษแล้วก็เป็นพื้นที่ระวังรอยต่อแล้วก็จุดเสี่ยงสำคัญจังหวัดเชียงใหม่ก็เตือนภัยไปที่อำเภออมก๋อยเนอเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามคุณผู้ฟังเฮาระมัดระวังแล้วก็ป้องกันกันไว้ก่อนดีกว่าเนอเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงกันเข้ามาน้องเก่งกบยาคือต้องท่าเหมือนๆนะเจ้าฟังเพลงกันไปสลับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันน้องเก่งเลือกงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าส่งเพลงในช่วงนี้เพลงแรกเป็นงานจากศิลปินไม้เมืองที่คุณผู้ฟังแนะนำมาน้องเก่งเลือกเพลงเพชรกับกรวดให้ฟังแล้วก็ต่อกันที่งานจากตั๊กแตนชลดาเจ้าอยากฝันดีที่บ้านเราส่งเพลงเจ้า

เพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำถามไทยเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าอยากฝันดีที่บ้านเราขอบคุณนักนักเจ้าขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการพร้อมกับแนะนำถามไทยงานเพลงเข้าสู่รายการกันมานะเจ้าเนาะเหมือนก็จะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามานะเจ้าเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันในช่องทางที่น้องเก่งออนไลน์ไลฟ์รายการอยู่ขอบคุณมากๆเนื้อเจ้าในช่วงเวลานี้อย่างที่บอกว่าอยากจะเป็นช่วงสบายๆที่มีคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันตัวผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ได้มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำบอกว่าจะเป็นทำอาหารมื้อแรงกันอยู่เติมพลังมื้อแรงกันอยู่หรือบางท่านทำงานนะเจ้าขับรถเดินทางย่าอย่างยุกตาของมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำแล้วก็ได้ทำทักทายคุณใจนะเจ้าเข้ามาในช่วงนี้ในช่วงของรายการที่ยังมาหมดเวลาวันนี้ยังมีเวลากันแถมนักนะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาส่งกำลังใจ

่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้ากระวังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอั้นแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

นี่คืองานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการนะเจ้าถนนค้นฝันเนาะเป็นแฮมหนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งยินดีที่จะเปิดให้ได้ฟังนะเจ้าเขาว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากถูกอกถูกใจแล้วก็ให้คุณผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาละเจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้กันแล้วน้องเก่งจะส่งท้ายกันกับหนึ่งงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากนะเจ้าเนาะแล้วปะกับรอบเวียงเชียงใหม่วันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพเป็นยวิศเตือนสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SBN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อังกุรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
5: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
6: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหาหรือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐาน ารโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
8: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในท่ามกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
9: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพึ่งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงพึ่งชนโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 547 4664 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
11: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
10: ด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น
15: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
16: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
15: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
16: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
15: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
17: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูล

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนัดดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพลางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แกก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิขสัมมตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้นสุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างครั้นบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพรันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงต่างก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบัง เสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณเทียนเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7 ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตัดถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6 วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณ

บิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานผิดในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้ว

0: กราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาติไหน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์ กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยาง จากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแก่สลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้คงใต้คงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
3: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกข์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันฉนันชิดาฝังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
4: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มอ้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านโร ร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
6: และรัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายหน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
5: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568 กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์ CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเดกดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-16 ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบัลแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสพิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพัคพลธีระรัศกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม 17-21และ14-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา3นาฬิกา5นาฬิกาและ9นาฬิกาส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดิอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอดีอาร์คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบียขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข่งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ผานิชคาดนาครายงาน
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามแล้วมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ค ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงาน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
9: ส วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์เจอกันในช่วงค่ำๆแบบนี้เลยค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่มากมายนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้ค่ะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของงานเตวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพปี2569ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีเรื่องของการเตรียมจัดพิธีเลี้ยงดงและบวงสรวงปู่แสะย่าแสะค่ะมีเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่และอีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงของสุดสัปดาห์นี้นั่นก็คือเชียงใหม่พลายพาเลต2026และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราค่ะเตรียมจัดงานเตวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพด้านจราจรคุมเข้มทุกมาตรการพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
12: นายวรรลบนามวงพรมผู้แทนมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพและสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งพิธีสมโภชทั้งพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานรวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพสำหรับไฮไลท์สำคัญจะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นวันเตียวขึ้นดอยโดยจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากด้านการบริหารจัดการจราจรพันตำรวจเอกมนัสชัยอินเทือนผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้วางมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดโดยช่วงเย็นจะมีการปิดกั้นและเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงห้ามจอดรถตลอดแนวถนนห้วยแก้วเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินขึ้นดอยได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอาสาจราจรและเจ้าหน้าที่ของวัดประจำจุดคัดกรองพร้อมจัดเตรียมรถจักรยานยนต์สำหรับนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากดอยสุเทพไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วรวมถึงเข้มงวดการจอดรถฝ่าฝืนโดยจะมีการล็อกล้อออกใบสั่งและยกรถทันทีหากจอดกีดขวางเส้นทางจราจรทั้งนี้รถโรงทานและรถสนับสนุนกิจกรรมที่ประสงค์จะขึ้นดอยสุเทพจะต้องติดสติกเกอร์จากทางวัดและขึ้นพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากตลอดคืนวันเดินขึ้นดอย
9: อีกหนึ่งข่าวสารกับคุณคมสันคำวงค่ะวันนี้จะไปในส่วนของสายมูเลยนะคะเทศบาลเมืองแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่สืบสารประเพณีเลี้ยงดงหนึ่งเดียวในประเทศไทยสะท้อนพลังศรัทธาร่วมรักษาพื้นป่าอย่างยั่งยืนไปตามรายละเอียดกันค่ะ
12: นายกรินทร์ชัยยาภิบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองแม่เหียเตรียมจัดงานประเพณีเลี้ยงดงซึ่งถือเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเพื่อแสดงความเคารพต่อพื้นป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาธรรมชาติอันเป็นต้นน้ำสำคัญของพื้นที่ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่30 พฤษภาคม 2569ตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะมีพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะณศาลาปู่แสะย่าแสะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำตามด้วยพิธีเลี้ยงดงณบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4แม่เหียประเพณีเลี้ยงดงเป็นพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเส้นสรวงดวงวิญญาณผู้ดูแลผืนป่าโดยคำว่าดงในภาษาพื้นเมืองหมายถึงป่าไม้ซึ่งถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่มาอย่างยาวนานโดยชาวบ้านเชื่อว่าปู่แสะและย่าแสะเป็นผู้พิทักษ์รักษาพื้นป่าและต้นน้ำหากมีการบุกรุกทำลายป่าจะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชุมชนจึงเกิดเป็นประเพณีเลี้ยงดงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้ประชาชนรักและห่วงแหนพื้นป่าปัจจุบันประเพณีเลี้ยงดงยังคงได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลแม่เหียและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงพลังศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่ยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
9: มากันที่เรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนกันบ้างค่ะซึ่งทางด้านของโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ชี้แจงเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งเรื่องของภัยแล้งเรื่องของน้ำหลากเรื่องของน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งทางด้านของนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ค่ะได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ค่ะทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคการเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และก็พยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและก็ภัยแล้งแบบเชิงลึกเป็นการเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันค่ะยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS และแอปพลิเคชัน LINE รวมไปถึงรถกระจายเสียงเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวค่ะแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ของจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมมาตรการรองรับครบทุกด้านค่ะทั้งการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนที่ทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางตรวจสอบระบบแจ้งเตือนน้ำฝนน้ำท่าและดินโคลนถล่มตลอดจนบริหารจัดการเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมวิเคราะห์การหน่วงน้ำจัดจราจรน้ำลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและเร่งระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องสูบน้ำและกำลังพลค่ะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นเอกภาพลดความสับสนและความตื่นตระหนกของประชาชนโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองค่ะเราไปต่อกันที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเตรียมจัดงานเชียงใหม่พลายพาเลต2026สร้างความหลากหลายยกระดับเมืองสู่เทศกาลโลกทางด้านของนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยค่ะบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเชียงใหม่พลายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้24 พฤษภาคม 2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศค่ะเชิญชวนร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและความสร้างสรรค์ในงานเชียงใหม่พลายพาเลต2026พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกอย่างยั่งยืนทางด้านของนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงกิจกรรมสำคัญภายในงานก็คือเชียงใหม่พลายพาเลต2026ขบวนพาเหรดแห่งสีสันและพลังแห่งความเท่าเทียมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยขบวนพาเหรดจะเริ่มต้นจากพุทธสถานเชียงใหม่เคลื่อนขบวนสู่ประตูท่าแพท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดนตรีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองแห่งความสุขและความหลากหลายทางด้านของนายสิริศักดิ์ชัยเทศประธานคณะผู้จัดงานเชียงใหม่พลายกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่านอกจากจะมีขบวนพาเหรดแห่งสีสันและพลังแห่งความเท่าเทียมแล้วค่ะยังมีการจัดจุดแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่บริเวณสะพานขัวเหล็กประตูท่าแพและสนามบินเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งเทศกาลและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดย

0: ทางด้านของนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME แบบครบวงจรผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME มากกว่า300กิจการทั่วไทยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2569ใน6ภูมิภาคทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นทั้งการอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน IP การตลาดและการสร้างแบรนด์ตลอดจนให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวและให้คำแนะนำการออกแบบโลโก้และสร้างแบรนด์ให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้อย่างถูกต้องและสนับสนุนเรื่องของค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุด 3,000 บาทให้ผู้ประกอบการ300คนแรกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายในระยะเวลาที่รวดเร็วทันใช้งานผ่านบริการ FastTag ค่ะเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งจะทราบผลการพิจารณาภายใน3เดือนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และต่อยอดสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะตลอดจนเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ150รายที่เข้าร่วมโครงการได้นำสินค้าและบริการมาจำหน่ายพร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจเชื่อมโยงจับคู่การเจรจาธุรกิจ business matching กับผู้ซื้อจากภาคธุรกิจต่างๆเช่น Modern Trade ห้างสรรพสินค้าร้านค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตเพื่อให้เกิดการซื้อขายสร้างรายได้จริงผ่านงานแฟร์ระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกตโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทค่ะซึ่งภายในงานก็ยังจะมีเรื่องของการเสวนาบทบาททรัพย์สินทางปัญญากับการเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ SME โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำ IP มาต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ IP Thailand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่025474664ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันซ้ำรอบวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
1: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารวันนี้ไปทางอำเภอแม่แตงครับตอนนี้แม่หลวงแม่อุบลรัตน์ลอยมีอปมช.จากอำเภอแม่แตงอยู่ในสายครับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
3: เจ้าสวัสดีเจ้าอำเภอแม่แตงเฮานะเจ้าวันนี้ก็อันเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วเนาะยังก็เป็นทั่วประเทศเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเรื่องของที่เฮาต้องมาอู้กันในทุกห่วงฤดูการที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนี่ก็คือเรื่องของเรื่องระมัดระวังเรื่องของไข้เลือดออกนะจ๊ะเพราะว่าเป็นมาแล้วก็ลำบากกันนะจ๊ะเพราะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องอาจจะลืมทิ้งไปก้าอันยังไปก้านะจ๊ะลืมไปลืมปัจจัยนึกพอเมากับเรื่องเศรษฐกิจเมากับเรื่องน้ำมันขึ้นน้ำมันถูกนะจ๊ะก็จะลืมเรื่องหมอกควันไฟป่าก็ยังเผามาได้จ้ะเนอะเดี๋ยวขอบุกมาทางนี้ก่อนหลายๆคนเข้าใจผิดนะเจ้ามีความเข้าใจผิดว่าหมอกควันไฟป่าเบาลงแล้วหน้าฝนก็เข้าแล้วบางคนบอกงูก็เผานะเจ้าซึ่งเมื่อสักวันสองวันนี้ก็เพิ่งจับได้จับแผ่มละนะเจ้าในอำเภอแม่แตงเขาก็จับผู้ที่เผาในที่อันโล่งแจ้งแผ่มละนะเจ้าเผาให้เผาสวรรค์กับแผ่มละซึ่งตอนนี้นะเจ้าขอแจ้งประชาสัมพันธ์แห่งครั้งหนึ่งย้ำแห่งกรรมหนึ่งนะเจ้าว่าขณะนี้ประกาศของจังหวัดเชียงใหม่เฮาห้ามเผาอยู่เนอะยังห้ามเผาเหมือนเดิมอยู่นะเจ้าจนถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็รอฟังว่าทางประกาศจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพิ่นจะมีคำสั่งอย่างไรต่อแต่ณเบื้องต้นเนี่ยที่เพิ่นห้ามเผาก็คือจนถึงสิ้นเดือนนี้นะเจ้าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตอำเภอแม่แตงก็ฟังรายการอปมช.ขอเล่านี่ก็บอกต่อๆกันด้วยนะเจ้าว่าเพิ่น

0: ห้ามเผานะเจ้ายังเผาไม่ได้จะเนิกพ่อแม่พี่น้องอ่ะฟังกำเนิดแล้วก็บอกกันตัวว่ายังเผาไม่ได้จนถึงสิ้นเดือนเนี้ยก็ยังประกาศห้ามเผาอยู่นะเจ้าอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเรื่องของไข้เลือดออกที่เขาได้เกินไปจากกี้นะเจ้าเอาว่าในห่วงเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยฝนตกเนาะน้ำก็จะขังละตอนนี้ขังเป็นในตีต่างๆนะเจ้าท่านก็จะไปลืมตรวจสอบพอยังแม้กระทั่งเจกันที่จำจะตีจะต่างที่เขาอยู่นอกบ้านน่ะอันยุงนะน้ำมีน้อยเดียวมันก็ไข่มันก็ฟักไข่ฟักหัวได้นะเจ้าเพราะนั้นก็ขอดูบริเวณบ้านจองช่วยกันแต่ละท่านแต่ละคนดูบ้านไข่บ้านมันนะเจ้าคนละไม้คนละมือบ่เพิ่มมีแหล่งน้ำขังนะเจ้าบอกว่าจะขังน้อยเดียวก็จ้างนะเจ้าแกการยิ่งพระกาแกการที่เฮาปลูกต้นไม้กานะนั่นจะไปลืมตรวจพอเนอร์สองสามวันมันก็มีแล้วเนอร์ลูกอันลูกอ่อนยุงลายนี่นะนะเจ้าก็ต้องระวังโดยเฉพาะคนเฒ่าละอ่อนนะเจ้าแล้วก็คนที่ร่างกายแข็งแรงนะเจ้าถ้าเฮาได้ป่วยแบบไข้เลือดออกมาแล้วมันระบบในครอบครัวบอกว่าจะเป็นสุขภาพมันล้วนกันหมดนะเจ้าไหนจะต้องไปส่งคนป่วยไหนจะต้องมาดูแลไหนถ้าเกิดมันโรคมันรุนแรงขึ้นอาจจะถึงชีวิตได้ก็น่าขอพ่อแม่พี่น้องดูแลปัดกวาดบ้านเรือนนะเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งน้ำขังถ้ามันเหมือนยุงลายมันไม่ได้เกิดลูกเกิดหลานยุงไอ้ตัวมีเชื้อนะมันไม่ได้เกิดมันก็สามารถมารบกวนเรื่องของไข้เลือดออกเขาได้ทีนี้อำเภอแม่แตงเขาเนี่ยได้คิกออฟแต่ละตำบลไปสองสามตำบลละของตำบลที่เล็กนะเจ้าของตำบลที่เล็กเขาจะมีการคิกออฟกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี่นะเจ้าอาจจะมีการตั้งขบวนของตึงนักเรียนของตึงอสมของตึงพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านนะเจ้าซึ่งจะมีท่านนายอำเภอแม่แตงนะเจ้าเป็นประธานในการคิกออฟของตำบลขี้เล็กผู้วันฮือวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะเจ้าห่วงเวลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปซึ่งก็จะรณรงค์ในการคิกออฟนี่คือการรณรงค์นะเจ้าเนาะท่านพิธีกรมันจะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนาะว่าเจ้าบ้านเฮาได้ตระหนักถึงว่าอ๋อเขาต้องเริ่มดูแลบ้านจองหอดูแลบริเวณบ้านป้องกันตัวเขาจากไข้เลือดออกเนี่ยจะได้บ่ฮึ่งยุงได้ครบยุงบ่ได้ครบหมายถึงเขาจึงบ่เป็นไข้เลือดออกแน่นอนเจ้าอันนี้ฝากหมู่เขาตัวนะเจ้าสำหรับอำเภอแม่แตงก็มีเรื่องมาเน้นย้ำเนาะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนขับรถขับรางก็ขับดีๆแล้วก็บ้านไหนที่เสี่ยงกับลมพายุเสี่ยงกับอย่างก็ฮึ่งดูบ้านจองอันอย่างที่บ่แข็งแรงก็ซ่อมแซมนะเจ้าค่ะ
1: ครับช่วงนี้ตั้งไม่แตงฝนตกหนักอะครับ
0: ตกค่ะตกแต่ก็มันถ้ามันบดมันจะนักมันก็นักนะบดมีก็บ่มีแต่นี่ก็มีฝนตกหนักเหมือนกันเจ้าแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่ผ่านมาเนาะที่ได้รับผลกระทบจากลมฝนก็มีนะเจ้าซึ่งทางหน่วยงานก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือทันท่วงทีกันทุกหน่วยงานทุกพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเจ้า
1: ครับมีคำเรื่องหนึ่งอยากตั้งไม่หลงแหม่มได้เน้นย้ำหน้าฝนอีเรื่องของเฮ็ดครับผม
0: อ๋อใช่เฮ็ดขอบแม่แตงนี่ดังเนาะแต่มันก็ใช่พ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาหน้าฤดูกาลฮิตมาละนะเจ้าฮิตขอบก็มาละนะเจ้าฮิตอย่างกระจ่างการจะบริโภคเฮ็ดหรือการกินเฮ็ดเนี่ยเฮาต้องดูดีๆเด้อบางทีส่วนมากเฮาคนซื้อเนาะดูตึงจ่างนะเจ้าพยายามแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนาะซื้อเฮ็ดก็จากคนที่เฮาเชื่อถือได้พ่องที่ว่าคนมีความชำนาญกะอย่างกะเนี่ยนะเจ้าอันนี้มันก็เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซื้อเนาะบางคนก็อาจจะมีความชำนาญดูเองจ้างก็มีนะเจ้าต้องระวังเฮ็ดพิษเนอะซึ่งเฮาได้ยินบ่อยๆจังหวัดอื่นๆที่คนจังเจอเนาะจังได้ยินจังหวัดตั้งน่านผ่องตั้งหยางผ่องที่คนจังเจอกันเนาะก็หมู่เฮาก็พอตัวเรื่องเฮ็ดนะเจ้าเพราะบางทีเก็บเฮ็ดมันเหมือนกันก็มีนะเจ้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังรวมถึงคนเก็บรวมถึงคนซื้อนะเจ้าอันนี้ก็ฝากตัวเจ้า
1: ครับผมวันนี้ข้อมูลครบถ้วนเลยขอบคุณข้อมูลจากทางแม่ลงแมมนะครับอุบลราชลอยมีจากอปมช.จากอำเภอแม่แตงจัดนะครับผม
0: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางอำเภอแม่แตงสำหรับวันพูกจะปาท่านผู้ฟังไปอูจาครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
2: ทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วค่ะเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
10: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
9: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
10: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
13: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
4: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
14: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรอง และสนับสนุนกระบวนการกันน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
15: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสืบเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการเพราะยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
10: โอเคร
11: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ติเปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
13: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
12: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเจอกันอีกแล้วเนาะหลังฟังข่าวนะครับ3 ทุ่มนิดๆนะฮะเรามาพบกันมาเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันพร้อมกับนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาพูดมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางคลื่นนี้นะครับ FM 93.25 MHz สวทเชียงใหม่ที่นี่ครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569ครับวันนี้ถือว่าอากาศดีๆนะครับส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าหมดเลยครับบ้านเราเป็นสีฟ้าหมดเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยละครับโอ้โหในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่แถวบ้านเอี่ยวสุรชัยแถวดอยสะเก็ดแถวบ่อสร้างสันกำแพงบริเวณนี้เนี่ยนะครับฝนตกเยอะนะฮะที่บ้านท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับมีฝนตกเยอะหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเนี่ยค่อนข้างที่จะทั่วฟ้าเลยนะครับทำให้ในวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เขาตรวจวัดกันเนี่ยแทบไม่มีเลยเป็นสีฟ้าเลยนะครับนะอยู่เลข9หรือว่า11ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับจุดความร้อนก็ไม่มีการเผาในที่โล่งนะครับเผาก็ไม่ติดเพราะว่าฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมาพูดถึงลักษณะอากาศกันสักนิดนึงครับภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่เลยนะครับบางที่อาจจะตกหนักมากนะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขานะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนของเรามีฟ้าฝน40%ของพื้นที่นะครับก็เหมือนว่าจะไม่มากสักเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยเขาจะเตือนกันที่แถวจังหวัดน่านนู่นแหละนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักเนี่ยนะครับนอกจากนี้ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยจะมีฝนเยอะกว่าบ้านเรานะจะอยู่ที่60%ของพื้นที่นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันครับอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนขับขี่ในยามที่มีฝนตกลงมาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะไม่ใช่แค่ฝนนะบางทียังมีฟ้าร้องฟ้าผ่ามีลมแรงกันด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเอาละเอียวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาคุยกันหลากหลายเรื่องราวเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
1: เป็นได้พ้องม่วนก่อฟังเพลงเพราะๆนะครับท่านผู้ฟังครับขอให้มีความสุขกันนะครับเอี่ยวสุรชัยมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางวิทยุแห่งประเทศไทยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการประกอบพิธีออกอินทขิณนะครับหลังจากที่สิ้นสุดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณไหนใครได้ไปใส่ขันดอกมาบ้างยกมือขึ้นนะครับโอ้ไปกันเยอะเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะได้ไปกันนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ไปบางคนก็อาจจะส่งจิตส่งใจมาเหมือนมากราบมาไหว้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับถือว่าได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบ้านต่อเมืองนะครับวันนี้นะฮะที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่ารัฐพลนราดีศรครับก็ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีทำบุญออกอินทขิณหรือว่าพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญและเครื่องสักการะออกจากหออินทขิณภายในวัดเจดีย์หลวงนะครับหลังจากที่สิ้นสุดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิณเสาหลักเมืองกันไปแล้วนะครับเพราะว่าจัดตั้งแต่13ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีคณะสงฆ์มีส่วนราชการศรัทธาสาธุชนพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็ร่วมทำบุญกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและความเป็นสิริมงคลนะครับได้มีการนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาประกอบพิธีทางศาสนาตามแบบประเพณีล้านนานะครับผู้ว่ารัฐพลก็ได้อัญเชิญเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนที่ประชาชนนำมาบูชาออกจากหออินทขิณจากนั้นก็อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาลงจากมณฑปหน้าพระวิหารหลวงนะครับที่วัดเจดีย์หลวงเนี่ยนะก็ได้ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกที่จัดเตรียมไว้เพื่ออัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหากลับไปประดิษฐานที่วัดช่างแต้มตามเดิมนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะก็มีการจัดริ้วขบวนแห่ตามประเพณีล้านนาอย่างสวยงามนะครับท่านผู้ฟังครับเกือบจะท่านผู้ชมแล้วเนาะจัดทั้งรายการทีวีจัดทั้งรายการวิทยุนะครับถ้าพูดผิดไปบ้างเนี่ยก็อย่าว่ากันนะเนาะท่านผู้ชมบ้างท่านผู้ฟังบ้างอะนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันมงคลนะครับที่ได้มีการประกอบพิธีทำบุญวันออกอินทขิณนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะเตือนกันเนี่ยนะครับแถวอมก่อยครับสทนชก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนื่องจากว่ามันมีภาวะวิกฤตของอากาศเนี่ยนะครับนะเขาเตือนกันจังหวัดเชียงใหม่แถวๆอำเภออมก๋อยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับอาจจะมีฝนตกลงมามากน้ำป่าไหลหลากทำนองนี้นะครับด้วยความห่วงใยกันทุกที่ทุกแห่งเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเอาละเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงนี้เชียงใหม่ของเราก็มีกิจกรรมหลากหลายนะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของการแถลงข่าวการจัดงานไพร์มันนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงหลายเรื่องอะไรนะธงฟ้าสู่ชุมชนจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีการจัดจำหน่ายในช่วงวันไหนเวลาไหนนะครับช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวดีครับข่าวดีสสปนหรือว่าทีเซปครับเปิดเผยดัชนีความสำเร็จครั้งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่บนเวทีอุตสาหกรรมไม้ระดับโลกนะครับหลังจากที่ผลการจัดอันดับของสมาคมการประชุมนานาชาติระดับโลกนะครับหรือว่า ICCA ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลนะครับที่เขามีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดอันดับสถิติการประชุมนานาชาติทั่วโลกเนี่ยโดยผลงานวิจัยแล้วก็ดัชนีของ ICCA เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ชี้วัดมาตรฐานผู้จัดงานแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกใช้เกณฑ์สูงสุดนะครับในการที่จะเลือกจุดหมายปลายทางการจัดประชุมหรือว่า Host City นะฮะสำหรับผลการจัดอันดับประจำปี2025ก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยเนาะจังหวัดเชียงใหม่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นได้รับความไว้วางใจจากสมาคมวิชาชีพและองค์กรระหว่างประเทศอย่างมากด้วยการดึงงานประชุมนานาชาติผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงได้ถึง18งานเพิ่มขึ้นจากปี2024ปี67เนี่ยนะที่มีเพียง12งานนะครับรองแชมป์อันดับ2ของประเทศรองจากกรุงเทพนะครับแล้วเราก็เป็นอันดับ1ของภาคเหนือนะฮะยอดเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวดีๆมาบอกมาเล่าให้ได้ฟังกันนะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกริ่นกันไว้ตะกี้นี้นะพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชวนช็อปของถูกของดีในกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขามีการจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพเอาใจพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับเร็วๆนี้วันที่22ถึง24พฤษภาคมนะครับพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-30% มีไฮไลท์สินค้าที่ราคาถูกมากๆเนี่ยนะเช่นน้ำมันปาล์มครับขวดละ36บาทปกติเราซื้อ40กว่าบาทนะเกือบ50บาทนะนอกจากนี้มีไข่ไก่สดจากฟาร์มเบอร์2แผงละ89บาทเบอร์2เนี่ยปกติเอียวสุรชัยว่าซื้อได้ถูกแล้วนะ114บาทเนี่ยแถวๆบ้านน่ะแต่อันนี้89บาทถูกกว่ามากนะครับน้ำตาลทรายขาว20บาทข้าวหอมมะลิคัดสรรดีเยี่ยมเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะถุงละ26บาทไม่รู้ว่าถุงหนึ่งมีกี่กิโลนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็คละ50บาทปกติมันแพ็คละ60กว่าบาทแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้3วันเต็มๆที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ข้างร้านกาแฟหน้าหอประชุมเลยนะครับจะมีสินค้ามาจำหน่ายสินค้าจำนวนจำกัดในแต่ละวันนะครับแนะนำให้รีบมาจับจองกันก่อนเขาว่าอย่างนั้นนะโอ้แล้วเราจะทันกันหรือเปล่าเนี่ยลองดูเนาะเผื่อว่าเราจะโชคดีได้สินค้าราคาพิเศษจากโครงการนี้ท
ธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยมีเรื่องเล่าที่หลากหลายมาให้ได้ฟังกันด้วยนะครับได้ความรู้คู่ความสุขที่วิทยุแห่งประเทศไทยสวท.เชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับนะขอเอี่ยวด้วยคนนะครับทุกค่ำคืนนะมาเอี่ยวด้วยกันนะครับตอน3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับท่านผู้ฟังครับเตรียมจัดใหญ่สำหรับงานเชียงใหม่ไพร์ไพรเรดนะครับ2026นะเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวกันไปเอี่ยวสุรชัยไม่ได้นำข้อมูลมาเล่าเมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาแถลงข่าวจนมืดจนค่ำแล้วนะก็มาเล่าสู่กันฟังในค่ำคืนนี้นะเชียงใหม่ของเรายกระดับเมืองสู่เทศกาลโลกนะครับสร้างสีสันแห่งความสุขและความหลากหลายและก็ความเท่าเทียมด้วยนะครับเมื่อวานนี้นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีคุณพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ยังมีอีกนะฮะก็คือนายสิริศักดิ์ชัยเทศประธานคณะผู้จัดงานเชียงใหม่พายแล้วก็ยังมีดารานะคุณณวัฒน์นะครับคุณป้องณวัฒน์เนี่ยนะครับร่วมกันแถลงถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเชียงใหม่พายที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับเขาบอกว่ามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะท่านผู้ฟังครับนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ Pride Parade 2026จะมีขบวนพาเหรดสีสันพลังแห่งความเท่าเทียมนะคึกคักแน่นอนสีสันตระการตาแน่นอนวันเสาร์ที่24พฤษภาคมเนี่ยตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยขบวนพาเหรดเนี่ยจะเริ่มต้นจากพุทธสถานเชียงใหม่แล้วก็จะเคลื่อนขบวนสู่ประตูท่าแพท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมดนตรีนะครับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเมืองนะครับสู่ความสุขความหลากหลายนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีการจัดจุดแลนด์มาร์คสำหรับการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะวันก่อนที่บอกว่าเขาปิดขวดเหล็กเนี่ยนะครับเขาก็ประดับตกแต่งไปถ่ายรูปถ่ายภาพกันได้แถวประตูท่าแพแถวสนามบินเชียงใหม่นะครับก็เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความเท่าเทียมนะเป็นเทศกาลส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมล้านนาศิลปะอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยวนะครับให้สามารถแข่งขันแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยนะมาร่วมสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและความสร้างสรรค์ในงานเชียงใหม่ Pride Parade 2026แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นเมืองเทศกาลโลกเป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนนะครับเป็นข้อมูลที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งขอเชิญได้ร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพ.ศ. 2570นะครับเสนอชื่อตอนนี้แล้วก็เขาจะมีการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปีหน้าปี70นะครับ2570เนี่ยนะตอนนี้เขามีการเปิดรับเสนอชื่อครูนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เลขที่156หมู่ที่3ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับสอบถามโทรไปได้เลยที่0-5311-1612 0-5311-1612นะครับหรือที่ Facebook ครูรุษภาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เชิญสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของคุณครูเป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า20ปีคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาสามารถรวมตัวกันเสนอชื่อคณาจารย์มาได้สมาคมมูลนิธิองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะครับมีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาก็สามารถเสนอได้นะครับจนถึง30มิถุนายนนี้นะฝากประกาศฝากย้ำกันอีกทีนะครับเอาละครับฟังเพลงกันก่อนเนาะหลากหลายเรื่องราวเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ถ่ายทำที่ขออนุญาตเรียบร้อยก็สามารถดำเนินการได้นะครับจริงๆแล้วคนจีนเขาสนใจมาถ่ายทำมาสร้างละครอะไรแถวๆบ้านเราเนาะที่บอกว่าละครแนวตั้งเนี่ยนะจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับใครเห็นใครรู้จักก็แนะนำเขานะให้ขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับพอมาขออนุญาตเนี่ยมันจะมีฝ่ายกำกับมีฝ่ายตรวจสอบคอยให้คำแนะนำครับก็คือว่าไม่ควรทำอย่างนั้นนะไม่ควรทำอย่างนี้นะคุณจะไปถ่ายที่ไหนคุณจะไปถ่ายจุดไหนจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยกำกับดูแลด้วยนะอันนี้มันจะเป็นสิ่งดีนะครับได้ช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์บ้านเราถ้าเขาส่งเสียงดังเกินไปหรือว่าถ่ายทำในฉากในซีนที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่ก็จะให้คำแนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบนะฮะที่นักท่องเที่ยวเขามาบ้านเราแล้วก็มาถ่ายทำภาพยนตร์จีนในบ้านเราด้วยนะครับแนะนำเขาด้วยเนาะปพ.เชียงใหม่ออกหนังสือด่วนที่สุดนะครับแจ้งเตือนว่าเชียงใหม่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังจริงๆเขาเตือนตั้งแต่เมื่อวานนะ19 20 21พฤษภาคมนะครับยังอยู่ในช่วงของการเตือนกันก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับหนังสือนี้ออกมาเมื่อวานแล้วนะครับลงนามโดยนายศิวกรบัวป้องนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะก็แจ้งเตือนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังนะครับในขณะที่จังหวัดเองก็เตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องกันนะครับเพื่อที่จะลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะเรื่องเช้าเนี่ยนะครับคลิปว่อนโซเชียลนะเคยเห็นไหมที่บอกว่าเจ้าอาวาสวัดดังแถวตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่นัวเนียกับสีกาแม่บ้านวัดนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับสั่งพักหน้าที่แล้วนะแต่เจ้าอาวาสเนี่ยปฏิเสธบอกว่าคนในภาพเนี่ยไม่ใช่ตนเองนะครับอาจจะถูกวางยาจากใครในวัดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เนาะก็คงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับนะจะใช่หรือไม่ใช่เราก็ยังไม่ทราบรอกระบวนการตรวจสอบกันก่อนนะครับของอย่างนี้มันตรวจไม่ยากนะอีกเรื่องนึงใกล้ๆเชียงใหม่นะครับแถวลำพูนครับโอ้ตำรวจก็บุกรวบอาจารย์ไพศาลนะครับนะปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารนะครับในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเนี่ยนะที่อาจจะมีพฤติกรรมล่วงละเมิดอะไรทำนองเนี้ยนะครับตามที่เป็นกระแสข่าวเนี่ยนะก็คงจะต้องสู้คดีกันต่อไปนะครับนะสู้คดีกันต่อไปเบื้องต้นเนี่ยทางนายไพศาลเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับก็ไปว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายกันต่อไปนะครับเล่าสู่กันฟังนะหลากหลายเรื่องราวที่เราจะต้องรู้เราจะต้องมีข้อมูลนะครับนะดีกว่าฟังเพลงอย่างเดียวเนาะมีทั้งเพลงมีทั้งข้อมูลเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเรื่องของหมอกควันก็ต้องติดตามกันอยู่นะฮะยังไม่ไว้วางใจนะครับวันนี้ครับช่วงบ่ายๆมีจุดความร้อนเกิดขึ้นที่เกิดจากการเผาเนี่ยนะครับ2จุดด้วยกันครับดาวเทียมเขาตรวจเจอนะที่อำเภอเวียงแหง1จุดอำเภอชัยประการ1จุดรวมวันนี้2จุดด้วยกันนะครับทำให้ยอดสะสมจุดความร้อนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19พฤษภาคมนะครับมีจำนวน 1,100 ขออภัยมีจำนวน 11,017 จุดนะครับนะก็ยังมีอยู่นะเราก็เข้าใจว่าหมดแล้วนะเนี่ยนะครับตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ยังคงมีการงดการเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างต่อเนื่องนะครับยังใช้กฎหมายควบคุมนะจนถึง31พฤษภาคมนะฮะจนถึง31พฤษภาคมฝากบอกต่อๆกันไปด้วยและขอความร่วมมือกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดเวลานะครับฝากความห่วงใยใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนช่วงนี้ฝนจะตกในยามค่ำคืนอยู่บ่อยๆนะครับเพิ่มความระมัดระวังกันอีกสักนิดขับขี่บนท้องถนนมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ตอน 3 ทุ่มกลับมาติดตามกันใหม่ค่ำคืนนี้นอนหลับพักผ่อนให้เยอะๆนะครับจะได้ลุยงานกันต่อสู้ๆกันต่อไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่เรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ครั้งที่1/2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
10: นางชนาการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอสสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์กช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษฎาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ปิดแก๊ส
1: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
2: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
0: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
1: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
3: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
0: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
5: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
8: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
10: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
10: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
10: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
11: ครับสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพวันนี้ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาฝนตกหนักที่กรุงเทพนะครับแถวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะดินแดงห้วยขวางนี่โหตกหนักน้ำท่วมเลยแถวเส้นห้วยขวางเขตห้วยขวางนะฮะน้ำท่วมหลายจุดเป็นหย่อมๆเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะฮะตอนนี้ฝนขาดเม็ดแล้วแต่ว่าน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายก็ยังมีอยู่ในบางจุดขับรถเดินทางก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะแม้ช่วงนี้ฝนตกทีกันพอสมควรทีเดียวนะฮะดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังครับระวังด้วยนะพวกไข้หวัดเนี่ยนะตอนนี้เห็นบอกว่ามีหลายเชื้อมีหลายตัวเลยนะฮันตาก็มีข่าวอยู่นะที่ต่างประเทศแล้วก็อีโบลาก็เห็นว่ามีระบาดอยู่ทางแอฟริกานะเมืองไทยเราก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีครับนะให้แข็งแรงเข้าไว้นะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนึกถึงสมุนไพรนึกถึงอภัยภูเบศของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศใช้แล้วมั่นใจได้เลยนะครับคืนวันนี้อาจารย์อามาครับคุณผู้ฟังครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญคืนนี้ท่านอาจารย์อามาเป็นวิทยากรนะแล้วท่านก็รออยู่แล้วด้วยมีข้อมูลความรู้ดีๆมาฝากกับแฟนคลับเสมอทีเดียวนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรอาจารย์อาท่านมารอแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับ
12: ค่ะสวัสดีค
11: ่
12: ะ
11: อยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับอาจารย์
12: ใช่ค่ะ
11: วันนี้ไปงานปะ
12: ไปงาน
11: โอเคเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านแล้วนะเชิญครับอาจารย์ครับเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราครับเชิญครับ
12: ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องดีๆนะคะก็คือเรื่องน้ำดีค่ะ
11: โอ้น้ำดีถุงน้ำดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
12: ใช่อ
11: ันเดียวกันนะ
12: ค่ะน้ำดี ้มันดีจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าที่กันก่อนนะคะว่าน้ำดีเนี่ยมีหน้าที่อะไรเนาะตอนสมัยเรียนก็จะจำง่ายๆว่าน้ำดีตีไขมันนะคะเพราะว่าหน้าที่หลักของน้ำดีเนี่ยก็คือย่อยอาหารจำพวกไขมันค่ะ
11: ครับ
12: แล้วก็น้ำดีเนี่ยจริงๆมันจะมีส่วนช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ADEK ต่างๆนะคะแล้วก็น้ำดีเนี่ยจริงๆมันจะเป็นด่างอ่อนๆ นะคะค่า pH ประมาณ 7-8.5 นะคะความเป็นด่างเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่ามันจะช่วยสะเทินกรดจากอาหารที่มันลงมาจากกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดสูงนะคะแล้วตัวน้ำดีเนี่ยมันจะมาสะเทินนะคะมาเพราะว่ามันเป็นด่างเนาะเพื่อที่จะให้เอนไซม์ในลำไส้เล็กตัวอื่นๆที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าบริเวณลำไส้เล็กที่ย่อยอาหารเนี่ยค่ะรวมถึงดูดซึมอาหารด้วยนะคะจะทำงานได้ดีในช่วง pH 7-8.8เพราะนั้นเนี่ยน้ำดีจึงมีความสำคัญอย่างมากนะคะในการที่ช่วยให้อาหารของเราเนี่ยถูกย่อยและดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะ
11: uh-huh.
12: แล้วก็น้ำดีเนี่ยยังมีบทบาทในเรื่องของการควบคุมหรือว่าการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เล็กนะคะโดยเหมือนเป็นยาฆ่าเชื้อธรรมชาติที่มีอยู่ในร่างกายเรานะคะป้องกันไม่ให้แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่นี่คือเป็นกากอาหารแล้วรอขี้ออกถูกไหมคะ
11: ครับ
12: คือมันป้องกันไม่ให้แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยย้อนย้ายขึ้นมาโตในลำไส้เล็กด้านบนนะคะเนี่ยแบคไอตัวน้ำดีเนี่ยจะมีส่วนช่วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาโตบนลำไส้เล็กมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้มีอาการท้องอืดท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะซึ่งคนที่ใช้ยาลดกรดในกระเพาะบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เหมือนกับว่าเกิดภาวะนี้ได้นะคะซึ่งน้ำดีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีฤทธิ์เหมือนผงซักฟอกนะคะในการที่จะทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียหลายชนิดนะคะไม่ให้มันเติบโตหรือว่าขยายพันธุ์ในลำไส้เล็กได้นะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นร่างกายในการหลั่งสารต่างๆเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้นะคัดกรองแบคทีเรียตัวดีกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายนะคะแล้วก็น้ำดีเนี่ยยังเป็นเส้นทางระบายของเสียในร่างกายด้วยนะคะก็คือพวกบิลิรูบินนะคะบิลิรูบินเนี่ยมันจะเป็นของเสียที่ได้จากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงที่แก่นะคะก็จะกำจัดออกไปทางน้ำดีนะคะแล้วก็ถูกขับออกไปทางอุจจาระนะคะว่าที่เรากินอาหาร

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพื่อนต่างเพศและกลิ่นเนื้อนวลเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะคนละหน้าบรรเลงโดยคณะสิทธิ์จามอนค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะสิทธิ์จามอนกันนะคะซึ่งคณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรง3คนค่ะคือครูธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะมีเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นและบรรเลงโดยใช้ชื่อวงว่าสิทธิ์จามอนอยู่หลายเพลงนะคะและเอาที่ดิฉันสังเกตก็จะบันทึกเสียงแผ่นตราฟิลิปส์นะคะสีส้มๆคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีมากๆเพลงต่อไปถูกมนต์รักโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งคือยอดบูชาโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณพจน์จารุวณิชจากคณะจารุกนกแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะแผ่นครั่งแผ่นที่2บ่อโศกคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือลืมแล้วหรือคุณโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้งสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องคุณธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองฟัง4เพลงจาก2แผ่นครั่งนะคะเริ่มได้ถูกมนต์รัก

ชุดต่อไปก็จะมี4เพลงจาก2แผ่นครั่งเช่นกันผลงานของคณะศิษย์จามอนในความควบคุมของครูเวชสุนทรจามอนค่ะบุพเพสันนิวาสโดยคุณประพลสุนทรจามอนอีกหน้าหนึ่งคือดวงใจของพี่คุณประพลขับร้องเช่นกัน2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเวชสุนทรจามอนร่วมกันแต่งแผ่นข้างอีกแผ่นหนึ่งเริ่มด้วยจอมนางในดวงใจโดยคุณวินัยนะคะคุณสุรัตน์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเป็นสาวคราวเดียวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐทั้ง4เพลงนี้บรรเลงโดยคณะศิษย์จามอน

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคณะศิษย์จามอนซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะร่วมกันสร้างเพลงบรรเลงโดยใช้ชื่อคณะศิษย์จามอนให้กับครูเวศสุนทรจามอนนะคะแผ่นต่อไปรักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่คุณวินัยขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งยอดเทพีคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐนะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอเพลงทะเลรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือสาวสะอื้นคุณพิทยาบุญรัตพันธ์บันทึกเสียงทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งบรรเลงโดยคณะศิษย์จามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
10: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
11: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาว ำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนีสังเพลงแรกคือเพลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นผลงานของคุณสุรินทร์ปิยนันท์ซึ่งต้นฉบับนั้นบันทึกเสียงโดยคุณสุรินทร์และคุณประชุมค่ะแต่คืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตจะขับร้องให้ฟังนะคะ

พลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นลักษณะของรำวงประพันธ์โดยคุณสุรินทร์ปิยนันท์คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะต่อด้วยอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำหมู่ค่ะฟังเพลงจากคณะคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรักศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะ2เพลงนะคะอยู่ในแผ่นครั้งแผ่นเดียวกันก็คือสอยดาวโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือกลิ่นดอกรักคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่26เมษายน2496

ที่จบไป2เพลงนั้นนะคะเป็นการบรรเลงของวงคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสอยดาวเป็นผลงานของบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและกลิ่นดอกรักครูแก้วแต่งคำร้องศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอีก3เพลงก็เป็นผลงานของคณะคีตเสวีเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกรักลวงโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะเพลงนี้มณีสิริยงแต่งคำร้องทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใช้เป็นเพลงนำของวงคีตเสวีนะคะเพลงที่2ใกล้สนธยาโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและครูไพบูลย์ ลีสุวัฒน์เพลงที่3เวรกรรมผู้ขับร้องใช้นามว่าชัยคีตเสวีนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงโดยวงคีตเสวีนะคะ

นั่นก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันแต่ใช้วงของครูสง่าอรัมภีบรรเลงต่อมาครูไพบูลย์บุตรขันก็มีวงของตัวเองค่ะจึงได้แต่งเองแล้วก็บรรเลงเองมีเพลงชั่วดีก็ลูกแม่โดยคุณวินัยจุลบุษปะทัพทเวศโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามและมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยขับร้องทั้ง3เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขัน

ครูแก้วอัจฉริยกุลหรือแก้วฟ้าก็มีวงของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นเพลงซายโยนาระลาก่อนคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2500แก้วในนามแก้วฟ้าเป็นผู้แต่งและบรรเลงโดยวงแก้วฟ้าอีกหน้าหนึ่งของเพลงซายโยนาระลาก่อนก็คือเพลงสาวงามในโตเกียวคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นนะคะและทั้งสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงแก้วฟ้าในความควบคุมของครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายชนดีสั่งดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทาง

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับคฤหัสถ์ผู้ที่จะต้องครองเรือนจะต้องมีครอบครัววิธีการที่จะจัดแจงจัดการให้เหมาะสมไม่เข้าใจผิดไม่ถูกหลอกให้เป็นสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกสูตรที่เด็กหนุ่มคนนี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นพอพ่อได้ตายจากไปสั่งเสียไว้ก่อนจากไปว่าให้ลูกบูชาทิศลูกก็เข้าใจผิดคิดว่าให้กราบให้ไหว้เลยกลายเป็นลักษณะสายมูไปเลยแต่พระพุทธเจ้าให้คำอธิบายที่ลึกซึ้งลงไปท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ฉาบฉวยผิวเผินแต่เข้าใจลึกซึ้งด้วยสัมมาทิฏฐิอธิบายถึงเรื่องของทิศทั้ง6อย่างเรื่องของเพื่อนที่เป็นทั้งมิตรเทียมมิตรมีใจดียังอธิบายถึงวิธีการใช้จ่ายเงินระมัดระวังช่องทางที่จะให้เงินทองนั้นรั่วไหลไปในอบายมุขต่างๆอธิบายไว้อย่างละเอียดท่านผู้ฟังในประสูตรนี้และตอนใต้ของรายการข้าพเจ้าก็ได้นำนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งมาให้ฟังประกอบด้วยนั่นคือเรื่องของปริพาชกที่เข้าใจผิดว่าแพะหมอบคือแพะยอมแต่จริงๆแพะหมอบเนี่ยมันย่อตัวเพื่อที่จะขวิดเราให้มั่นเหมาะต่างหากเช่นเดียวกันเป็นอุปมาดูฝั่งก้อนนี้ว่าเราอย่าเข้าใจผิดในสังคมโลกปัจจุบันที่มันมีเรื่องราวการหลอกลวงกันไม่เว้นแต่ละวันคนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี่มากมายทุกวันทุกวันมีเราอย่าเข้าใจผิดให้เข้าใจตามหลักธรรมให้ถูกต้องโดยมีนิทานชาดกในตอนใต้เป็นอุทาหรณ์รายละเอียดต่างๆอธิบายไว้กับสิกขาและกับมานพเพื่อให้เมื่อเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจนำมาทำนำมาปฏิบัติได้ก็จะไม่ถูกหลอกสามารถดำเนินชีวิตให้มีความมั่งคั่งท่านเปรียบเหมือนผึ้งที่สามารถสร้างรังผึ้งให้เติบโตขึ้นมาได้มีน้ำผึ้งได้เปรียบเหมือนกระจอมปลวกที่นางพญาปลวกสามารถจะบัญชาการให้ปลวกงานทั้งหลายสร้างขึ้นเป็นโพนปลวกขึ้นมาได้ก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพตีกานิกายเล่มที่11ข้อที่242มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะกฤบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชกฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกอบอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าได้แก่ทิศตะวันออกทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค
ทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะกฤหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายอยู่แล้วจึงได้ตรัสถามสิงคาลกะว่ากฤหบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่นั้นเพราะเหตุไรหรือสิงคาลกะกฤหบดีบุตรจึงได้กราบทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ที่ทั้งหลายข้าพระองค์ผู้สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหลังเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่พระเจ้าข้าตอนทิศทั้งหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพระบดีในอริยวินัยคือธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยเจ้าเขาไม่ไหว้ทิศทั้งหกกันอย่างนี้ข้าแต่พระผู้เจริญก็ในอริยวินัยนี้เขาไหว้ทิศกันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศทั้งหกในอริยวินัยนี้เถิดพระเจ้าข้ากฤหบดีถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสิงคาลกะกฤหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ากฤหบดีบุตรอริยสาวกละกามกิเลสคือเครื่องเศร้าหมอง4ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ4ประการและไม่ข้องแวะอบายมุขคือทางเสื่อม6ประการแห่งโภคะทั้งหลายแล้วอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้ง6ปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตอนกามกิเลส4อย่างก็กามกิเลส4ประการที่อริยสาวกละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรกามกิเลสคือปานาติบาตกามกิเลสคืออทินนาทานคือการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้กามกิเลสคือกามีสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามและกามกิเลสคือมุสาวาทกามกิเลส4ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประพันธ์ไวยากรณ์คาถานี้ต่อไปว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกามกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญตอนเหตุ4ประการก็อริยสาวกไม่ทำบาปโดยเหตุ4ประการเป็นอย่างไรคือปุถุชนย่อมถึงฉันทากติคือลำเอียงเพราะรักทำบาปกรรม 2. ย่อมถึงโทสากติคือลำเอียงเพราะชังแล้วทำบาปกรรม 3.
ย่อมถึงโมหะคติคือลำเอียงเพราะเขลาแล้วทำบาปกรรม 4. ย่อมถึงพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวแล้วทำบาปกรรมส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทาคติย่อมไม่ถึงโทสาคติย่อมไม่ถึงโมหะคติย่อมไม่ถึงพยาคติก็ได้ประพันธ์คำที่เป็นคำกาบสืบไปว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหะคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหะคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นตอนอบายมุขหกประการและอริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุขหกประการที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายเป็นอย่างไรคือการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4.การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายตอนโทษแห่งสุราเมรัย6ประการกระบดีการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการคือ 1. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย 6. เป็นเหตุถอนกำลังปัญญาก็ดับดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภริยา 3.ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆ 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่จริง 6. ทำให้เกิดความลำบากมากมายหลายอย่างกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ6ประการกระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีรำที่ไหนไปที่นั่น 2. มีคำร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น4.
มีเสภาที่ไหนไปที่นั่นมีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น 6. มีเธอเทิงที่ไหนไปที่นั่นก็ระบดีบูตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเล่นการพนัน

ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียวมิตรดีแต่พูดมิตรพูดประจบมิตรชักนำไปในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นตอนมิตรมีใจดีกระปฏิบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้หนึ่งมิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3. มิตรแนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีและ 4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีพระบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโภคทรัพย์ให้สองเท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นพระบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. บอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อน 3. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้กระปฏิบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระปฏิบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุสี่ประการคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้พระบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2. พอใจความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน 4. สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนพระบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวผึ้งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้น
คฤหัส

ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้ตอนว่าด้วยการป้องกันทิฏฐิหกอริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิฏฐิทั้งหกเป็นอย่างไรกระปฏิบุตรเธอพึงทราบทิฏฐิทั้งหกนี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายท่านและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระปฏิบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. จากทำกิจของท่าน 3. จากดำรงวงตระกูล 4. จะประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นตายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านก็มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้และ 5.มอบมรดกให้ในเวลาอันสมควรกระปฏิบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระปฏิบุตรสิทธิ์พึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปฏิบัติและ 5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาเมื่อสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหายและ 5.ทำความป้องกันในที่ทั้งหลายกระปฏิบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการนี้คือ 1. ให้เกียรติยกย่อง 2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวก็ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังเมื่อสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดแจงการงานอย่างดี 2.
สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงกฤติบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระปฏิบุตรคุณบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ 1. การให้คือการแบ่งปันสิ่งของให้ 2. การกล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนเสมอกัน 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิสายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายผู้ที่คุณบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายและ5นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรกระบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลควรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระบดีบุตรเจ้านายพึงบำรุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลกและ 5. ให้หยุดงานตามโอกาสก็ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนที่หลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้4. ทำงานให้ดีขึ้นและ 5. นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือกระบดีบุตรทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับและ 5. ถวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนที่เมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2.ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 5.
อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ6บอกทางสวรรค์ให้พระปฏิบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนเมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรนั้นปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการละชนีพระผู้มีพระภาคพระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คำที่เป็นกาถาสื่อไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภริยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนคฤหัสถ์ในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตระหนี่เช่นนั้นย่อมได้ยศทานการให้ไปยวัชชะวาจาเป็นที่รักอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และสมานัตตาคือการวางตนสม่ำเสมอในธรรมะนั้นๆตามสมควรแล้วสังคตธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่แล่งไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาพระบุตรเป็นเหตุแต่พระบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังฆธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะกระบดีบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือว่าตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสิงคาลกสูตรนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมะสาตกะชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปริพาชกชื่อจัมมะสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่ากัลยาณรูโปวะตายังเป็นต้นได้ยินว่าปริพาชกนั้นใช้หนังเท่านั้นทำเป็นเครื่องนุ่งและเครื่องห่มวันหนึ่งปริพาชกออกจากอารามของปริพาชกแล้วเที่ยวพิขาไปในนครจักรพรรดิถึงที่พวกแพะชนกันแพะเห็นปริพาชกนั้นแล้วมีความประสงค์จะชนจึงย่อตัวลงป
ริพาชกไม่หลีกเลี่ยงไปด้วยคิดว่าแพะนี้จะแสดงความเคารพเราแพะวิ่งมาโดยรวดเร็วชนปริพาชกนั้นที่ขาอ่อนทำให้ล้มลงเหตุที่เขายกย่องแพะนั้นซึ่งมิใช่สัตว์บุรุษได้ปรากฏไปในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจำมาสาดกปริพาชกกระทำการยกย่องสัตว์บุรุษจึงถึงความพินาศพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าก็พวกเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องสัตบุรุษถึงความพินาศแล้วเหมือนกันจึงได้นำเรื่องในอดีตมาสาดกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องสัตบุรุษแล้วถึงความพินาศจึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาดกดังต่อไปนี้ก็ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งกระทำการค้าอยู่ในการนั้นมีจัมมะสาดกปริพาชกผู้หนึ่งเที่ยวพิขาไปในนครพาราณสีถึงสถานที่พวกแพะชนกันเห็นแพะตัวหนึ่งย่อตัวก็ไม่หลีกหนีด้วยสำคัญว่ามันทำความเคารพเราจึงคิดว่าในระหว่างพวกมนุษย์มีประมาณเท่านี้แพะตัวหนึ่งนี้เท่านั้นรู้จักคุณของเราจึงยืนประนมมือแต้อยู่กล่าวคาถาที่หนึ่งว่าแพะตัวนี้เป็นสัตว์มีท่าทางดีเป็นที่เจริญใจและมีสีน่ารักใคร่เคารพยำเกรงพราหมณ์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนต์จัดว่าเป็นแพะประเสริฐมียศศักดิ์ก็ขณะนั้นพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่งอยู่ในตลาดเมื่อจะห้ามปริพาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สองนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าได้ไว้วางใจสัตว์สี่เท้าเพียงได้เห็นมันครู่เดียวมันต้องการจะชนให้ถนัดจึงย่อตัวลงจากชนให้ถนัดทนีก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิตรทัศเนนะหมายความว่าเพียงเห็นมันชั่วขณะก็เมื่อพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตกำลังพูดอยู่ดังนี้นั่นแลแพะวิ่งมาโดยเร็วชนที่ขาอ่อนให้ปริพาชกนั้นล้มลงณที่นั้นนั่นเองทำให้ได้รับทุกขเวทนาปริพาชกนั้นนอนปริเวทนาการอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสคาถาที่สามนี้ว่ากระดูกขาของพราหมณ์ก็หักบริขารที่หาบก็พลัดตกสิ่งของของพราหมณ์ก็แตกทำลายหมดพรามประคองแขนทั้งสองกร่ำกรวนอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีก็เนื้อความแห่งคำที่เป็นคาถานั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระดูกขาของพรามปริพาชกนั้นหักหาบริขารก็พลัดตกเมื่อปริพาชกนั้นกลิ้งไปพันธะเครื่องอุปกรณ์ของพราหมณ์นั้นแม้ทั้งหมดก็แตกไป
พรามนั้นยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวหมายเอาบริษัทที่ยินล้อมอยู่ว่าช่วยด้วยแพ้ชนพรหมจารีดังนี้กร่ำครวญร้องไห้ปริเทวนาการร่ำไรอยู่ปริภาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สี่นี้ว่าผู้ใดสรรเสริญยกย่องคนที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นจะถูกเขาห้ำหั่นนอนอยู่เหมือนเราผู้มีปัญญาสามถูกแพ้ชนเอาตายในวันนี้ก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอปูชังได้แก่ผู้ไม่ควรบูชาบทว่ายะถาหะมัชชะหมายความว่าเหมือนเรายืนทำการยกย่องอาสัตบุรุษถูกแพ้ชนอย่างแรงจนตายอยู่ณที่นี้ในวันนี้เองบทว่าทุมมติแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาอธิบายว่าบุรุษแม้อื่นใดกระทำการยกย่องอาสัตบุรุษบุคคลแม้นั้นย่อมเสวยความทุกข์เหมือนเราฉะนั้นปริภาชกนั้นกร่ำครวญอยู่ด้วยประการชนี้จึงถึงความสิ้นชีวิตไปณที่นั่นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกว่าปริภาชกชื่อจัมมสาดกในกระนั้นได้เป็นปริภาชกชื่อจัมมสาดกในบัดนี้ส่วนพาณิชผู้บัณฑิตในกรณ์นั้นได้เป็นเราตถาคตดังนี้แหละนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจำมาสาดกชาดกจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสิกขาลกะสูตรและจำมาสาดกชาดกในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ D2G เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 น.เพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม การห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพระราชสบดีที่21พฤษภาคมครับ2569ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะดิฉันแอลชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีก็ท้ายๆสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้ก็
0: ท้ายๆเดือนด้วยไหม
1: ท้ายๆเดือนด้วยเอาละกันสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือน
0: นี่ผมรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หมุนไม่พอแล้วสำหรับเงินเดือนด้วยนะครับวันนี้ช่างเทคนิคครับเป็นพี่สายชนนิสังครับและทีมงานของ New Media Facebook Live ด้วยนะครับทักทายผ่านทั้งช่องทางของ Facebook Live ข่าวยามเช้านะครับและสถานีวิทยุนะครับในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึง FM 92.5 MHz ด้วยนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อคืนนี้ชุ่มฉ่ำหลายจังหวัด
0: เรียกว่าชุ่มฉ่ำเลยดีกว่า
1: ค่ะ
0: หนักเลยนะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็ช่วงใกล้ๆนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเรื่องของอากาศครับไปดูกันที่เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาบ้างนะครับกระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการ76จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับ22พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยครับจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ22พฤษภาคมถึงสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2570ครับซึ่งกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่การกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับในเวลา7โมงเช้าครับณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับจากนั้นครับกระทรวงมหาดไทยจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนดในแต่ละจังหวัดครับโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือครีมหรือไว้ทุกครับเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับผม
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในวาระครบ100ปีนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรัฐบาลเอกชนค่ะร่วมกันยกระดับที่จะปราบโกงนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานค่ะในการประชุมการบูรณาการความร่วมมือการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการตอบรับข้อเสนอในส่วนการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการการทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะคะแล้วก็มีทางด้านของกกร.และเครือข่ายอีก6ประการพร้อมค่ะให้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและมีการปรับปรุงกลไกในการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลก็คือ Open Data โดยการบูรณาการข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวต่อนะคะว่าภาคเอกชนค่ะได้แสดงความขอบคุณทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับการรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมอบให้ทุกหน่วยงานยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 1. ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 2. ให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการที่พี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและสำคัญต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดภัยจากการทุจริตและก็คอร์รัปชันด้วยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะฮะในเรื่องราวต่างๆยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับพรรคภูมิใจไทยครับยื่นแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียงย้ำจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หรือว่าวันเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งมีพี่น้องกว่า21ล้านเสียงครับเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมระบุว่านะครับพรรคเป็นพรรคการเมืองที่มีการยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าพร้อมรับฟังเสียงข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมครับเนื่องจากการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เลยนะไปลุยที่คลองถมเพื่อที่จะไปตรวจตลาดทางด้านของโซลาร์เซลล์หลังพบการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยพอซื้อไปแล้วได้รับความเสียหายก็มีข้อร้องเรียนกันเกิดขึ้นทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่าย สินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองสมเซ็นเตอร์เพื่อไปติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคท่านไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาด้วยหลังพบค่ะว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าขอให้ประชาชนค่ะเลือกซื้อหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยเก็บใบเสร็จรับเงินแล้วก็หลักฐานการโอนเงินรวมถึงศึกษารายละเอียดและก็เงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้า มาตรฐานที่จะรองรับต่างๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและย้ำค่ะว่าสคบมีหน้าที่ไกล่เกี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้เช่นกันสำหรับในส่วนการตรวจสอบการโฆษณาเมื่อวานนี้ท่านพบนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักอ้างเรื่องของประสิทธิภาพความสว่างและการช่วยลดค่าไฟซึ่งหน่วยงานภาครัฐค่ะจะมีการสุ่มตรวจและส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยหลังจากนี้เพื่อตรวจสอบว่าสเปคและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่โฆษณาหรือเปล่านะคะโดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบด้วยอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้าเท่านั้นแต่จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับค่ะขอความร่วมมือว่าไม่ควรที่จะซ้ำเติมหรือว่าเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกันค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการมีการเซ็น MOU นะครับในการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนะครับ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดครับแสดงความกังวลนะครับแล้วก็ร้องเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีมีการเตรียมนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐอเมริกาครับจำนวน1ล้านตันว่าเรื่องข้าวโพดไม่มีข้อกังวลนะครับเพราะว่าสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าครับมีความต้องการในการใช้ในประเทศเนี่ย20กว่าล้านตันแต่เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับประมาณ9ล้านตันซึ่งมีกำลังการผลิตเพียง5ล้านตันครับฉะนั้นการผลิตในประเทศขาดอยู่ครับก็คือขาดอยู่ประมาณ4ล้านตันครับซึ่งต้องมีการใช้วัสดุทดแทนอาทิปลายข้าวรำข้าวและมันเส้นนะครับรวมไปถึงครับในการนำเข้าจากประเทศอาเซียนและเพื่อนบ้านนั้นซึ่งมีกติกาที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันครับไม่สามารถนำเข้าจากทางกัมพูชาได้และการนำเข้าจากพม่า ก็มีลดน้อยลงครับเพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการเผารวมถึงนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ประมาณ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกสุภจีก็กล่าวว่านะครับกรณีที่มีการเซ็นสัญญากับสหรัฐอเมริกาครับก็คือเอกชนของไทยเนื่องจากกิจการอาหารสัตว์นั้นมีความกังวลว่าห่วงโซ่ในการทำอาหารสัตว์จะได้รับผลกระทบเพราะมีปริมาณที่ไม่เพียงพออย่างที่กล่าวไปว่าขาดอยู่ประมาณสัก4ล้านตันครับฉะนั้นจึงเข้าไปเซ็น MOU 1ล้านตันจากสหรัฐครับซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาซื้อขายครับแต่เป็นการเซ็น MOU โดยเป็น อีกทางหนึ่งที่มีข้อกำหนดว่าถ้าหากมีการขาดแคลนถึงจะต้องมีการนำเข้าครับยืนยันว่าเรื่องนี้ครับไม่ได้เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในกรอบของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับท่านรองนายกนะฮะยังกล่าวต่อนะครับว่าในการนำเข้าเนี่ยมีมาตรการปกป้องเกษตรกรอยู่แล้วครับว่าจะต้องซื้อในประเทศก่อนจึงจะนำเข้าได้และมีการกำหนดนะครับสัดส่วน3:1พร้อมยกตัวอย่างว่าหากผลิตในประเทศได้5ล้านตันถึงจะนำเข้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันก็คือ3:1ครับรวมถึงมีการควบคุมเรื่องของราคาขั้นต่ำไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรไทยนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสั่งเข้ามาเพิ่มนั่นเองอันนี้เป็นการชี้แจงเรื่องของการเซ็น MOU ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับสหรัฐ1ล้านตันครับ
1: ค่ะมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะคะแล้วก็คือตามไทม์ไลน์เนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ 25-29 พฤษภาคม2569นี้ส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐบาลนั้นช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60นะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก่อนว่านั่นก็คือคนละครึ่งพลัสเนี่ยเราเอามาทำเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลจะสมทบให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเอง40บาทก็คือสมมติค่าของ100บาทเนี่ย รัฐบาลจ่ายให้60บาทนะประชาชนจ่าย40บาทนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปซึ่งรัฐเนี่ยจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนานถึง4เดือนทั้งหมดเป้าหมายที่ทางรัฐบาลจะให้30ล้านสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้นะฮะในส่วนตรงนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมทางรัฐบาลมีการโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเดือนละ300บาทเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้4เดือนนี้รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งท่านก็ย้ำนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อนั้นหดตัวลงที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการและคนตกงานตามมาได้ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็คาดนะคะว่าผลพลอยได้จากการที่อนุมัติโครงการนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศไทยเพิ่มตัวอีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือใดๆนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มาย้ำกันหน่อยแล้วกันนะคุณพฤฒว่าระหว่าง
0: ไทม์ไลน์
1: ไทยช่วยไทยพลัสกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ที่เขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบให้ร้อยละ60พี่น้องประชาชนจ่ายเองร้อยละ40
0: ครับ
1: ตรงนี้ใครเคยเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิ
0: ม
1: ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านต้องเข้าแต่ว่าท่านต้องเข้าไปกดยืนยันตัวต
0: น
1: ที่แบรนเนอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะส่วนใครที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเลย
0: อาจจะเพิ่งอายุ18ปี
1: อาจจะเพิ่งครบอายุ18ปีเพราะว่าโครงการนี้ให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเข
0: ้
1: าร่วมโครงการสัญชาติไทยท่านต้องลงทะเบียนใหม่25-29พฤษภาคมนี้อันนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่ายๆเลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิ
0: ม
1: 13ล้าน2แสนคนที่รัฐบาลนั้นมีตัวเลขกลมๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับเงินที่เพิ่มวงเงินได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เริ่มเท่าไหร่นะ1มิถุนายน
0: มิถุนา
1: ค่ะ
0: ก็คือมีหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านมาถามว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมเพื่อจะได้รับเงินที่สมทบเพิ่มก็นะฮะตรงนี้บอกเลยว่าท่านที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสน2แสนคนโดยประมาณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าท่าน

0: 10เนี่ยก็คือเขาจะให้วงเงินต่อเดือนเนี่ย 1,000 บาทแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยคือท่านมีสิทธิ์ใช้จ่ายได้200บาทต่อวัน
1: ถูกต้องถ้าใช้เต็มแม็กก็5วันก็หมดแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วเรียกว่าอาจจะยังไม่หมดสิทธิ์นี้ไม่ทบไปเดือนต่อไป
0: ค่ะ
1: จบคือจบในเดือนนั้นนะครับ
0: 1,000 บาทเนี่ยจะตัดภายใน1เดือน
1: ถูกต้อง
0: ไม่มีการทบว่าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาท
1: ในเดือนท่านจะเก็บแล้วไปใช้เดือนสุดท้าย 4,000 บาทอันนี้ก็ไม่มีนะคร
0: ับ ไม่มีถ้าต้องใช้ 1,000 บาทต่อเดือนให้หมดนะไม่ทบ
1: วันละไม่เกิน200บาท
0: 200บาทเต็มที่
1: ใช
0: ่คุณจ่าย40บาทเนี่ยโอ้โหอู้ฟู่เหมือนกันนะ200บาทเนี่ยสำหรับเรานะ
1: โหต้องซื้อของเท่าไหร่นะต้องซื้อของประมาณ 1,000 อ่ะ
0: ค่ะ
1: ถือต้องซื้อของประมาณเท่าไหร่นะ800กว่าบาทไหมเพราะว่าเราจ่าย 40% แล้วจ่าย 60%
0: เอาง่ายๆว่าสมัยก่อน
1: รัฐ50
0: 50 50 200เนี่ย
1: 150บาทต่อวัน
0: เราเนี่ยต้องเติมเงิน200บาทเข้าไปก็คือผนวกกันสามารถซื้อของได้400บาท
1: ถูกต้อง
0: แต่ในรอบนี้เนี่ยเราจ่าย40
1: ก็มีโอกาสนะฮะ
0: 428 800บาท
1: นี่มาคิดคำนวณกันอีกแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผมก็มาดูกันโครงการนี้นะฮะใช้ได้วันที่1มิถุนายนนะครับผมนะปิดท้ายในช่วงแรกนี้กันหน่อยแล้วกันก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเรื่องของการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาครับราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาครับเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผมเมื่อวานนี้ครับ20พฤษภาคมนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ครับ21พฤษภาคมนะครับทั้งนี้ครับโรคไวรัสอีโบลานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายครับสำหรับอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงครับติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคั่นหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ครับมักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตครับและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามทีก็เป็นการประกาศนะครับในคองโกและยูกันดานั่นเองนะครับ
0: ค่ะนะเราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันพุธที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา17นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขต

สาธรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ไต้ฮงไต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus โดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนินโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับและดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี68แล้วครับถึงล่าสุดคือพฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีร้อยเอ็ดลพบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีหนองคายอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับได้ปริมาณน้ำรวมครับ 1,997,691 ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งพี่น้องประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE @1784DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruptionกกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ1ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ2ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับ
เพื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้นจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซล่าเซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับ
ทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: 6:49 ครับกลับมาติดตามข่าวยามเช้าหลังจากจบตีข้องรองข่าวกันแล้วนะครับผมช
1: ่
0: วงนี้เราจะไปดูนะครับข่าวในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคกันบ้างนะครับขอไปเริ่มกันนะสำหรับในการจัดงานที่ใกล้ๆกรุงเทพกันก่อนครับที่จังหวัดราชบุรีครับผมจังหวัดราชบุรีครับผนึกกำลังสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับจัดยิ่งใหญ่ครับงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีครับราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับชิงถ้วยพระราชทานพร้อมดันอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยสู่สากลครับจังหวัดราชบุรีครับจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีภายใต้แนวคิดสมาร์ทอะควาติกฮับ3บุรีศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามแห่งอนาคตครับโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับกรมประมงและตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ21ครับจนถึงวันที่24ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 8:00 นถึง 6:00 นนะครับณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับภายในงานจะมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงามระดับประเทศครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมการแสดงครับนิทรรศการ The Aquatic Artสัมผัสมนต์เสน่ห์สีสันแห่ง3บุรีเลือกซื้อสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำบริโภคและอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงกว่า30ร้านค้าเพลิดเพลินกับเวิร์กช็อปด้วยนะครับแม่ผมเห็นว่ามีซื้อสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำบริโภคถ้าเราเดินผิดตู้อุ๊ยสวยจังเลยขอซื้อไปกินได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้คุณ
0: พี่เคยสนใจเลี้ยงสัตว์น้ำไหมคือคุณแอมเขาชอบอะไรนะจุ๊บเหม่งใช่ไหมก็คือสุนัขเคยสนใจเรื่องของแบบ
1: เป็นคนที่ชอบปลาทองเพราะหัวมีวุ้นตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากพอไปจับปุ๊บตายบ้าน
0: ว้ายมือแรงอ่ะ
1: แรงมือแรง
0: เคยเลี้ยงเอาไม่เคยเลี้ยงแต่เคยไปจับที่ไหนฮะที่ร้านค้าหรือบ้านคนอื่นนะ
1: บ้านคนอื่นเขา
0: แล้วทำ
1: เขาตาย
0: คือแค่จับเนี่ยนะ
1: คือด้วยอะไรสักคือตอนเด็กๆแหละเห็นแล้วก็รูปแล้วคือถือนานไงเพราะปลาต้องอยู่ในน้ำ
0: ใช่อ๋อถือขึ้นมา
1: แล้วเล่นนาน
0: อ๋อมี2 อย่างฮะปลาทองน่าจะช็อกไม่ก็ขาดน้ำแล้วก็ตายแล้วเจ้าของบ้านเขาว่ามาตอนนั้น
1: เป็นเด็ก
0: อ๋อเขาไม่มาเด็กอ๋อโอเคฝากหนึ่งเรื่องแล้วกันเวลาลูกหลานท่านไปตามสถานที่ต่างๆทั้งห้างเองนะฮะบางทีเด็กอาจจะสนุกไงอาจจะไม่รู้ว่านี่อาจจะลงมือแรงเกินไปหรือเปล่าก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะครับ
1: ค่ะจากสามบุรีเมื่อสักครู่นี้ไปที่ตรังกันหน่อย
0: ครับ
1: เขากำหนดจัดการประกวดวงดนตรีตรังสปอร์ต
0: ซีรีส์
1: มิวสิกชาเลนจ์นะ2026นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดกันในช่วงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปที่บริเวณหาดปากเมงอำเภอสิกเกาจังหวัดตรังผู้ที่สนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปสเตอร์นะให้ไปสแกน QR code แล้วก็ไปร่วมสมัครได้การประกวดดนตรีแบบนี้นะฮะโอ้โหหลากหลายวงฝีมือนี่ดีๆทั้งนั้นเลยไปฟังดนตรีกันใครไม่ได้ไปประกวดก็ไปฟังดนตรีกันนะวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี
0: ้
1: ที่หาดปักเมงถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วนะ
0: โอ้โหแต่ตอนนี้ใครจะไปตรังหรือว่าจะไปตรังเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับก็ยิ่งควรจะต้องพกร่มไปนะครับเพราะตอนนี้ช่วงของในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยแล้วก็คลื่นลมก็สูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยนะครับอย่างไรจะลงใต้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับพกร่มกันหน่อยละกันครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับลงไปกว่าเดิมนะฮะไปที่ยะลาครับอบต. อัยเวงจังหวัดยะลาครับชวนร่วมกิจกรรมอัยเวงมินิมาราธอน2026ครับเมื่อกี้จะไปดูดนตรีถ้าวิ่งไปไหมวิ่ง
1: ก็ไปออกกำลังกายก็ไปหมด
0: ช่วงนี้ไม่เห็นวิ่งรอบสปท.เลย
1: ฮะอากาศแล้วก็เรามีกิจกรรมหลายๆมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วงเวลายังไม่ได
0: ้อ๋อนะครับสำหรับงานนี้ครับเป็นการเปิดรับสมัครประเภทการแข่งขันมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตรก็คือประมาณสัก11กิโลนะครับฟันรัน 2.5 กิโลเมตรครับแล้วก็แฟนซีรัน 2.5 กิโลเมตรครับโดยเป็นการวิ่งไอเยเวงมินิมาราธอนนะครับ พิชิตสกายวอล์กอัยเวงสัมผัสทะเลหมอกเบตงครับวันที่7มิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับนักวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยครับและของที่ระลึกนะครับสำหรับผู้เข้าเส้นชัย50คนแรกชายและ50คนแรกหญิงนะครับขึ้นสกายวอล์กฟรีอาหารเช้าฟรีมีบริการรถรับส่งกลับยังจุดสตาร์ทฟรีผู้สนใจนะครับสมัครได้สำหรับอัยเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กอัยเวงครับสมัครได้นะครับผมก็เสิร์ชเลยครับอัยเวง2026นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นี้นะครับ23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผม
1: ค่ะน่าสนใจหลายกิจกรรมในต่างจังหวัดแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่สภาพอากาศของเราตั้งแต่เหนือจรดใต้ก็จะต่างกันแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝน
0: อ
1: ันเหนือก็ฝนอีสานก็ฝนภาคกลางก็ฝน
0: ใต้ก็ฝน
1: ใต้ก็ตะวันตกไอ้ตะวันออกเนี่ยก็คือฝนหนักเลยช่วงนี
0: ้
1: ผลไม้ออกอีกต่างหาก
0: โอ้โห
1: แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ตะวันออกก็น่าสนใจทุเรียนเงาะมังคุดอุ้ยหลากหลาย
0: โอ้ช่วงนี้มังคุดน่าจะออกค่อนข้างใกล้ๆจะออกเยอะแล้วยังไงก็ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรด้วยนะครับ
1: ล่าสุดนี่ที่ผ่านมามีคนเอามังคุดทางใต้มาให้ชิมอุ้ยหวานเจี๊ยบ
0: หวานเจี๊ยบ
1: ออกแล้วเหรอ
0: ออกแล้วออกแล้ว
1: เขาบอกว่ามังคุดใต้ไปทานอู้หวานเจี๊ยบ
0: แต่ผมเจอแต่ช่วงนี้ผมเจอแต่มังคุดเปรี้ยวอะ
1: ค่ะคือต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหลายปีมาแล้ว มีโอกาสไปราชการลงไปทางใต
0: ้
1: ผ่านทางหลังสวนดิฉันไปซื้อเลยนะมังคุดอู้ดีมากมีความรู้สึกว่าอ
0: ู้หลังสวนชุมพร
1: ซื้อมา50กิโลแล้วมีความรู้สึกว่าจริง
0: อ๋อพี่ขับกระบะใช่ไหม
1: แล้วคือมีความรู้สึกว่าอู้ทำไมซื้อมาน้อยจังเพราะว่ารสชาติ
0: 50กิโลซื้อไปเล่นกองทัพเหรอ
1: ไม่คุณ50กิโลของมังคุดเนี่ยไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นพอแจกปุ๊บเนี่ยมันแทบจะแบบไม่เหลือ ลูกใหญ่เพราะคือมังคุดเนี่ยมีความรู้สึกว่าชื่นชอบมังคุดใต
0: ้ครับ
1: อร่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าภาคตอนออกไม่อร่อยนะอร่อยเหมือนกันทุกอย่างแหละผลไม้ประเทศไทยเนี่ยแล้วแต่ว่ารสชาติดี
0: ผลไม้ไทยผลไม้ดีกินได้นะครับป
1: ิ
0: ดท้ายที่1จังหวัดละกันนะฮะเป็นข่าวกันที่อ่างทองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วในการแจ้งข้อห้ามแล้วก็ข้อกำหนดสำหรับการทำประมงช่วงฤดูของน้ำแดงนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางประมงจังหวัดอ่างทองครับมีการมอบหมายชุดเคลื่อนที่เร็วสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำประมงน้ำจืดภาคกลางล่องเรือเลยนะไปตามลำน้ำเจ้าพระยานะฮะล่องเรือมาหารักอันนี้
1: ไม
0: ่
1: ใช่อ
0: ันนี้ล่องเรือไปแจ้งนะฮะล่องเรือไปแจ้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อห้ามการทำประมงในช่วงของฤดูน้ำแดงภาคกลางนะครับจะเริ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นการเรียกว่านำเสนอกันก่อนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะแต่ว่าจะเริ่มจริงวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับได้เข้าถึงชาวประมงที่กำลังทำประมงเลยนะครับเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อให้ทราบข้อกำหนดต่างๆพร้อมทั้งประสานให้ชาวประมงนั้นแจ้งไปยังกลุ่มเพื่อนด้วยให้ทราบด้วยนะครับเพื่อป้องกันการกระทำประมงผิดกฎหมายในช่วงของฤดูน้ำแดงเพราะว่าจะมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งทางประมงอ่างทองจะมีการดำเนินการนะครับแจ้งชาวประมงในลุ่มแม่น้ำน้อยไปถึงชาวประมงที่หาปลาและสัตว์น้ำในลำคลองสาธารณะทั้ง7อำเภอทราบด้วยนะครับสำหรับข้อห้ามดีกว่าข้อห้ามในการทำประมงช่วงฤดูน้ำแดงประกอบไปด้วยข้อห้ามหลักครับ1ห้ามทำการประมงนะครับในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีลักษณะการทำลายล้างมีศักยภาพในการจับสัตว์น้ำสูงหรือมีผลกระทบทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ในระยะยาวทุกชนิดครับทั้งนี้ครับสามารถใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิดในการหาปลาเพื่อยังชีพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดครับดังนี้นะครับเบ็ดทุกชนิดยกเว้นนะเบ็ดราวและเบ็ดพวงที่ใช้วิธีการกระชากตะแกรงสวิงนะครับยอนะครับอันนี้ใช้ได้ซุ่มฉมวกซ่อมไซแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรอันนี้ใช้ได้นะครับสำหรับช่วงเวลาบังคับใช้นะฮะจะเป็นช่วงที่ครอบคลุมของช่วงฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับโดยจะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้เป็นวันแรกนะครับผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทนะฮะหรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาของรายการข่าวยามเช้าหมดลงแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569